0: ำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันเป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจัดเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงที ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณหรือว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีตรวจเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาลิชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวเซาเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต
1: ่
7: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประนามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประนามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที9.30วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของชนกปันติจากพะเยา1นาที10.76วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีตันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12.7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองตันรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17.5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮัคจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาจีลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี้ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
18: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วพอเราไปดูค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างว่าจะมีทั้งลูกสุนัขสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายตีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
2: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
18: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วย

0: ที่แล้วด้วยนะคะปรากฏปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
1: ค่ะจากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
0: ด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนิ้วนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทั้งม้าแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแพ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงออกของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตาอย่างนี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
1: ค่ะคุณหมอขาบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่าคนนี้มันต้องพึ่งเหตุระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามว่าเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดที่ถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏมันไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนอะค่ะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วจะเป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
0: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้

0: แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามาแผลแล้วเนี่ยถ้า10วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะถ้าดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งว่าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยเพราะเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเรากัดจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดควรหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกควรถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ๊ยต้องฉีดวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงที่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกลุ่มควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันติเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาให้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายพบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทางด้านกฎหมายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
13: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
12: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
13: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
12: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพง2น้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมัน 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

จะมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ติดแล้วนะ
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEAเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
8: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่
9: ก็เ
2: เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการกับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารจากภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาให้กับทางภาครัฐจังหวัดในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนมาด้วยตลอดในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการโต้ตอบ2ทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาในรายการแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะเชียงใหม่ได้ดำเนินการอะไรไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายแนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสื่อสารผ่านในช่องทางนี้ในโอกาสที่สวทเชียงใหม่ครบรอบ55ปีก็ขอให้ดำรงความเป็นมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
9: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz
10: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มศรีผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาบอกต่อมาเล่าต่อและนำมาพูดคุยกับทางหัวหน้าส่วนราชการโดยตรงเลยว่าในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเราจะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรรวมถึงมีแผนการพัฒนาหรือว่ากิจกรรมใดๆบ้างที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องของอุทกภัยซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาติดตามเรื่องของข่าวสารของอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกมารายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่ามันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในพื้นที่ที่จะมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับก็จะมีทั้งในพื้นที่อมก่อยครับดอยเต่าจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อเสมิงกัลยานิวัฒนาพื้นที่นี้จะมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักนะฮะส่วนฝนตกระดับปานกลางจะมีฮอดนะครับมีสันป่าตองมีสารพีมีสันกำแพงนะครับมีพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มีพื้นที่อำเภอสันทรายนะครับแม่ริมแล้วก็พื้นที่แม่ออนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวแล้วก็เวียงแหงครับส่วนพื้นที่ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นหางดงเชียงดาวชัยปราการฝางและแม่อายนั้นจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับลักษณะฝนตกในวันนี้ครับเราจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะลดเหลือร้อยละ60จนถึงวันอาทิตย์นะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปฝนฟ้าคะนองจะอยู่ที่ร้อยละ80คุณผู้ฟังฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่คณะยูเนสโกนะครับจะเข้า ข้ามาตรวจประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของนครเชียงใหม่เมืองหลวงล้านนาด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยนะที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่รู้จักกับทั่วโลกมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจในช่วงแรกของเราครับจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกับช่วงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับ
11: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่สัปดาห์นี้เริ่มกันที่งานประเพณีอันเป็นมงคลของเชียงใหม่นะครับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลประจำปี2569เริ่มจากพิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาประดิษฐานณวัดเจดีย์หลวงโดยผู้ว่ารัฐพลนราดิศรเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพร้อมด้วยเครื่องสักการะด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลประจำปี2569ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงเพื่อเชิญไปส่งน้ำพระพุทธปฏิมาพระเจ้าอุ่มเมืองหรือว่าพระเจ้าแป๊ขึดที่ประดิษฐานอยู่บนมณฑปเสาอินทขิลและส่งน้ำเสาอินทขิลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสมโภชเสาอินทขิลด้วยครับและช่วงเย็นนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำสาวงามช่างฟ้อนเชียงใหม่449คนพร้อมใจฟ้อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลด้วยครับสำหรับงานประเพณีใส่ขันดอกจะมีไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมและจะมีการทำบุญวันออกอินทขิล20พฤษภาคมนี้ครับจึงขอเชิญชวนมาร่วมใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงกันนะครับเหล่ากาชาดเชียงใหม่มอบไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์และเครื่องฟอกอากาศครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดิศรและนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์708ชุดให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบเครื่องฟอกอากาศ455เครื่องแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพเด็กในพื้นที่25อำเภอถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการดูแลประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขภาพตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับตำรวจภูธรภาค5แถลงจับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่เชียงใหม่และลำปางพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยผู้ว่ารัฐพลนราดิศรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมตรวจยึดยาบ้าได้รวมกว่า 7,100,000 เม็ดโดยตำรวจภูธรภาค5ได้เผยสถิติการปราบปรามยาเสพติดในภาคเหนือตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง10พฤษภาคม2569จับกุมคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 18,259 คดียึดของกลางได้จำนวนมากยาบ้ากว่า315ล้านเม็ดไอซ์กว่า 6.2 ตันเฮโรอีนกว่า76กิโลกรัมเคตามีน617กิโลกรัมและฟิ่นกว่า215กิโลกรัมเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสก็ต้องช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเร่งปราบปรามด้วยนะครับ
10: นี่นะครับก็คือเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นการสรุปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลประจำปี2569นะครับจะจัดไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เลยนะครับณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังครับในช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันว่าโอ้โหดูข้อมูลของกรมอุตุ ุนิยมวิทยาแล้วในจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าจังหวัดเชียงใหม่จะมีแผนการรับมืออย่างไรครับตอนนี้เราอยู่กับทางนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
12: สวัสดีครับ
10: ครับท่านครับแหมไปดูข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เรามีแผนการรับมือยังไงบ้างครับท่านครับ
12: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้พื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งเชียงใหม่ก็มีได้รับการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศนะฮะถึงฝนที่จะตกมีปริมาณมากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราก็ได้มีการแจ้งเตือนนะแจ้งเตือนหน่วยราชการต่างๆทุกหน่วยนะครับในพื้นที่ได้มีการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมนะครับที่จะรับมือกับสถานการณ์กรณีน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้กับหน่วยราชการแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงตั้งแต่14ถึง18นะนี่วันนี้เราไปแจ้งเตือนไปแล้วนะครับก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆนะครับของเชียงใหม่เนี่ยได้ให้ทุกหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของทางน้ำทางไหลของน้ำอย่างเงี้ยน้ำต้องมีที่อยู่มีที่ไปนะครับก็คือให้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆกำจัดวัชพืชที่อยู่ในลำคลองในลำห้วยต่างๆเนี่ยให้เร่งดำเนินการกำจัดแล้วก็รวมถึงขยะนะครับที่อุดตันตามท่อฝาตะแกรงต่างๆอันนี้ก็ได้มีการแจ้งให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับที่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะอยู่ในช่วงของฤดูร้อนนะครับมีใบไม้แห้งเศษใบไม้ต่างๆที่พัดพามาติดพวกป่าตะแกรงรอบต่างๆก็ได้มีการสั่งการให้มีการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ
10: ครับ
12: ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเราก็มีการใช้นะครับระบบต่างๆนะครับสถานีเตือนภัยล่วงหน้าสถานีตรวจวัดน้ำฝนก็มีการเช็คความพร้อมนะความพร้อมของสถานีเหล่านี้นะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับที่จะตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติซึ่งกรณีนี้ทุกหน่วยงานนะได้มาติดตั้งในจุดเสี่ยงต่างๆนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มาติดในพื้นที่นะครับทั้ง9แห่งนะครับติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ทางเนี้ยจังหวัดเนี่ยได้มีการบูรการร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานนะทางมหาลัยเชียงใหม่นะครับด้วยนะครับที่จะมีการปรับนะครับปรับระบบการแจ้งเตือนนะครับมีการทำระบบสารสนเทศเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็มีการปรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับอันนี้ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะครับ watercenter.cmu.ac.th เรียบร้อยแล้วนะครับมีการปรับ ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารนะครับว่าพื้นที่ถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังขนาดนี้เนี่ยหลังจากที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเกินมากกว่า4เมตร20เนี่ยจะท่วมพื้นที่ใดบ้างอันนี้ก็มีการปรับปรุงแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเป็น5ระดับก็มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยผมว่าทุกหน่วยงานทั้งของกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้งานทั้งหมดเลยนะครับก็ทุกหน่วยงานนะเตรียมกำลังคนไปพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
10: ครับครับผมท่านครับในปีนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ครับมีพื้นที่ไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
12: ในห่วงนี้นะครับเป็นช่วงของต้นฝนนะครับต้นฝนเนี่ยพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับก็โดยเฉพาะพื้นที่ของทางต้นน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นภูเขานะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงของน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือว่าดินถล่มแต่ว่าในห่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังมีของการน้ำป่าไหลหลากมากกว่าดินถล่มนะครับเนื่องจากการสะสมของน้ำเนี่ยยังไม่พอนะครับมีพื้นที่เสี่ยงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นต้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งอำเภอที่มีภูเขาพื้นที่ราชันมากๆอย่างเช่นอำเภอแม่แจ่มอำเภอกัลยาหรือจอมทองต่างๆหรือฝางอย่างเงี้ยที่เป็นพื้นที่ที่สูงเราก็มีการให้กับเตือนนะให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็แจ้งข่าวสารมาตอนนี้ที่มีฝนตกหนักก็เราจะมีการเตือนพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือ
10: ครับที่ผ่านมาในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนี้ก็น่าจะมีการซ้อมอพยพซ้อมอะไรโดยตลอดถูกต้องไหมครับท่าน
12: ใช่ครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการซักซ้อมนะครับซักซ้อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรืออุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้มีการเตรียมที่จะมีการซักซ้อมกันนะครับผม
10: ครับในส่วนของแม่น้ำปิงตอนนี้เนี่ยเรื่องของระดับความตื้นเขินเป็นยังไงบ้างครับอยู่ในระดับปกติไหมครับ
12: ตอนนี้ระดับแม่น้ำปิงจากการที่เมื่อปีที่ผ่านมามีการขุดลอกตะกอนเลนออกไปนะครับ
10: ครับ
12: อันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะครับยังสามารถที่จะรับน้ำได้อยู่ครับผม
10: ครับอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมในช่วงนี้ครับ
12: ครับในห่วงนี้จากฝากพี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข่าวสารนะครับของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพของฝนฟ้าอากาศหรือการติดตามการฝนในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเตรียมเหตุฉุกเฉินตอนนี้ที่มีน้ำท่วมหรือฝนตกปริมาณมากเนี่ยเราควรที่จะเตรียมสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นยารักษาโรคหรือเอกสารสำคัญที่เตรียมความพร้อมไว้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การสังเกตนะครับแล้วก็การดูพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้ได้มีการสังเกตแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของดูเรื่องของพืชผลทางการเกษตรของเราที่มีการเพาะปลูกไปอาจจะเกิดผลเสียหายในพวกนี้ที่เกิดจากฝนตกหนักหรือมีน้ำป่าไหลหลากที่เข้ามาในพื้นที่การเกษตรของเรานะครับรวมทั้งการเดินทางนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นฝนใหม่การเดินทางในช่วงแรกอาจจะทำให้ถนนลื่นหรือว่ามีน้ำท่วมขังในเขตทางพอสมควรก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างระมัดระวังนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ในการรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะครับจากการที่โดนฝนฟ้าอากาศก็ขอให้พี่น้องชนได้รักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยครับ
10: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านศิวกรบัวป้องครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
12: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
10: ครับผมก็เน้นย้ำพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้เรายังเจอเรื่องของฝนฟ้าคะนองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ60%-80%นะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงแล้วพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ลาดเชิงเขาเนี่ยต้องขอให้ระมัดระวังเตรียมตัวกันเอาไว้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยู่บริเวณริมน้ำเนี่ยก็ขอให้สังเกตมาตรวัดระดับน้ำให้ดีแล้วก็ติดตามเรื่องการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะฮะรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้ยังไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่ามันยังเป็นช่วงแรกๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทกันเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะเจอเรื่องของน้ำป่าไหลหลากได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีการแจ้งนะอย่าไปฝืนถ้าเกิดว่าผู้นำชุมชนของท่านเนี่ยแจ้งมาให้เตรียมอพยพให้เตรียมเอาของขึ้นที่สูงก็ขอให้ปฏิบัติตามด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจดเอาไว้เลยนะฮะเบอร์1784คุณผู้ฟัง สาธารณภัยทุกรูปแบบครับเบอร์1784เป็นเบอร์ของปภ.นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเจอสาธารณภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าลมกันโชกแรงแล้วพัดพาเข้าของพังหมดเนี้ยท่านสามารถโทร1784เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับในช่วงฝนฟ้าอากาศที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ควรที่จะต้องระวังกันด้วยนะฮะรวมถึงขอให้ดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเล่นน้ำในพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะเจอฟ้าผ่าได้แล้วก็พื้นที่ไหนที่มันมีน้ำไหลเชี่ยวจริงๆเนี่ยไหลผ่านถนนตัดผ่านถนนเนี่ยก็ขอให้พิจารณาดูว่าจะสามารถข้ามไปได้หรือไม่นะครับจดเบอร์เอาไว้ครับ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขออนุญาตแวะมาทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่พงศักดิ์สันติธารยนนะครับป้าแมวจันยานี่เจ้าประจำเลยส่งข้อมูลมาให้ทุกเช้าเลยคุณภาพอากาศช่วงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถออกมาที่ทางเข้ากองบินทางเข้ากองบินนะฮะเราก็จะเห็นแบบดอยสุเทพเห็นชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็อากาศนี่ค่อนข้างที่จะดีไปดูข้อมูลของ Air Force ไทยวันนี้เนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ก็สูดหายใจได้เต็มปอดเลยนะฮะพี่ณภศรคูตระกูลนะครับพี่สุรินทร์ดินวังสารพี่วารินอ่ะคุณป้าวารินก็ทักทายกันเข้ามาด้วยสวัสดีมีความสุขค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์ก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันอีกในเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยโดยเฉพาะการคัดเลือกรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงใหม่นี่จะเป็นรางวัลที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูเนาะไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็สร้างน้องๆเยาวชนคนเก่งเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพามาติดตามในเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
13: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
14: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: มาติดตามกันต่อนะครับกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับคราวนี้เรามาในประเด็นเรื่องของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงใหม่เป็นรางวัลสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทั่วประเทศไทยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่กับนายคงกระพันเวลุสาโรจน์ท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับท่านครับ
16: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านครับอยากจะให้พูดถึงเรื่องของรายละเอียดการคัดเลือกรางวัลในครั้งนี้ครับท่านครับ
16: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเล่าถึงความเป็นมาของรางวัลดังกล่าวก่อนนะครับ
10: ครับ
16: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเป็นการดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ โดยได้มีการกำหนดพระราชทานครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคม2558เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุนะครับ5รอบ60พรรษาซึ่งเป็นการพระราชทานให้กับคุณครูที่มีความทุ่มเทเสียสละจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์รวมเป็นถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูและก็เป็นผู้ที่สร้างคุณูปโยชน์ต่อการศึกษาทั้งภายในและก็ต่างประเทศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติสูงยิ่งนะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญอีกข้อนึงก็คือเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติคุณครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราจำนวนทั้งสิ้น11ประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว6ครั้งนะฮะดำเนินการคัดเลือกทุก2ปีในปี2570นี้ก็จะเป็นครั้งที่7ซึ่งในครั้งที่6ที่ผ่านมาก็ได้มี

0: มีคณะกรรมการคัดเลือกต่างหากผมขออนุญาตลงรายละเอียดเฉพาะคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดนะครับ
1: คร
0: ับ เกณฑ์หรือว่ากระบวนการเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาทิเช่นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านนายกอบจท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษากระบวนการนะครับก็จะมีการดำเนินการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อลงตรวจสอบข้อมูลสอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณานั้นเราจะพิจารณาจากคุณครูที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับคุณครูจะสมัครเองไม่ได้ครับท่านผู้ดำเนินรายการครับจะต้องมีการเสนอชื่อกระบวนการเสนอชื่อนะครับก็จะมีรายละเอียดก็คืออยู่4ด้านหรือ4ช่องทางก็คือด้านแรกก็คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งรวมไปทั้งของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็อปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้เสนอชื่อโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเสนอคุณครูในสังกัดตัวเองหรือคุณครูที่ร่วมปฏิบัติงานกับตัวเองก็ได้อันนี้เป็นช่องทางที่1ครับ
1: ครับ
0: ช่องทางที่2สมาคมมูลนิธิองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็มีภารกิจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้หรือเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการเสนอชื่อโดยเป็นคุณครูในสังกัดหรือที่ทํางานร่วมกับตนเองก็ได้นะครับช่องทางที่3ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าของคุณครูที่เขาอยากจะเสนอชื่อครับลูกศิษย์เนี่ยต้องอายุไม่น้อยกว่า20ปีแล้วก็เป็นผู้เสนอรายชื่อคุณครูช่องทางสุดท้ายอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาคืออาจารย์ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับปริญญาขึ้นไปนะฮะซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้ที่เคยสอนคุณครูที่จะเสนอชื่อนะฮะหมายถึงว่าต้องเป็นผู้ที่เคยสอนคุณครูที่เขาอยากจะเสนอชื
1: ่
0: อนะเสนอชื่อคุณครูได้หนึ่งชื่ออันนี้เป็นช่องทางที่จะดำเนินการครับ
1: ครับนี้เรามีการกำหนดไทม์ไลน์ยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ไทม์ไลน์คือตอนนี้นะครับเราจะประกาศห่วงเวลาของการเสนอรายชื่อคือตั้งแต่1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีการออกประกาศนะฮะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้ครับก็ช่องทาง4ช่องทางเนี่ยสามารถดำเนินการเสนอรายชื่อคุณครูที่มีคุณสมบัติก่อนอื่นผมขออนุญาตขยายความเรื่องคุณสมบัติคุณครูอีกหน่อยนึงครับเพื่อที่จะได้เป็นประเด็นในการพิจารณาจะมี2ประเด็นใหญ่นะครับคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไปเนี่ยผมขออนุญาตลงในรายละเอียดที่จำเป็นและสำคัญและส่วนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ในแนบท้ายประกาศนะครับคือคุณครูนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1เป็นหรือเคยเป็นคุณครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนหรืออปท.นะครับอันนี้คือเป็นหรือเคยเป็นข
1: ้
0: อ2เป็นหรือเคยเป็นคุณครูนอกสถานศึกษานะครับที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความหมายของประกาศนี้หมายถึงคนอายุ3ถึง25ปีเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นคุณครูในระบบตามข้อ1ที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็ยังสามารถเป็นคุณครูภูมิปัญญาเป็นปราชาวบ้านเป็นอะไรที่มีประสบการณ์ในการสอนให้กับผู้เรียนที่อยู่ในห้วงเวลาเรียน
1: นะ
0: ครับและก็จะต้องมีการสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงในการประกาศไอ้รับสมัครในปีครั้งที่7ปี70เนี่ยนะฮะจนถึงวันประกาศเนี่ยไม่น้อยกว่า12ปีครับ
1: คร
0: ับก็คือต้องทำการสอนไม่น้อยกว่านี้แล้วก็ยังขยายไปให้ถึงท่านผู้บริหารที่มีใจรักการสอนที่ทำหน้าที่การสอนอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้รับการเสนอชื่อหรือสรรหาเข้ามาดำเนินการได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณสมบัติรวมๆนิดนึงก็คือไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีนะฮะแล้วก็ไม่เป็นครูที่สอนพิเศษเป็นอาชีพหลักอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นเรื่องคุณสมบัติส่วนคุณสมบัติเฉพาะนะครับที่จะมีการเน้นนิดนึงก็คือว่าจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทางและแนวทางกรณีที่เป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย
1: ์
0: เปล
1: ี่
0: ยนแปลงอย่างไรเขาก็จะมีคำนิยามว่าสร้างแรงบันดาลใจการจัดเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและก็ความสำเร็จในชีวิตมีความอุตสาหะในการปฏิบัติภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพซึ่งลูกศิษย์จะต้องมายกย่องคุณงามความดีอีกอันนึงคำนิยามอีกอันก็คือต้องเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาก็คือต้องเป็นครูที่ปฏิบัติงานสอนหรือจัดแนวทางการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท

0: สียสละมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมนะครับศึกษาค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการจัดการเรียนรู้จนมีความแตกฉานอาจจะได้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อันนี้จะเป็นคุณสมบัติ2เรื่อง
1: ค
0: ุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะครับ
1: ครับผมท่านครับมองว่าในเรื่องของการคัดเลือกในครั้งนี้มันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยพอที่จะทราบไปถึงมูลค่าหรือความสำคัญของรางวัลดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามการที่คุณครูจะปฏิบัติตัวหรือจะมีคุณสมบัติเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่มีแรงบันดาลใจจากคนภายนอกมองเห็นแล้วก็นำมาเสนอซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้นมีเกียรติยศอย่างยิ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเนี่ยถ้าในสายการสอนเนี่ยน่าจะเป็นรางวัลที่สูงสุดแล้วเกียรติยศสูงสุดเพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณครูได้รับการเสนอชื่อเบื้องต้นเนี่ยก็จะถือว่าคุณครูนั้นเป็นคุณครูที่มีเขาเรียกเป็นผู้คุณครูที่มีคุณค่ายิ่งของระดับจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีการสรรหาคัดคุณครูเสนอชื่อเนี่ยจะต้องเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูนั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจปลูกปั้นลูกศิษย์ให้เกิดความประสบผลสำเร็จแล้วก็ทุ่มเทการสอนแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณูปการเชื่อว่ารางวัลดังกล่าวนั้นเป็นแรงจูงใจที่ดีครับ
1: ครับครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้ท่านเชิญชวนอีกสักครั้งครับกับเรื่องของการคัดเลือกในครั้งนี้ครับท่านครับ
0: ครับอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคุณครูนะฮะได้มองเห็นความสำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูเพราะว่าการที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะฮะซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่อยู่ในระบบการศึกษาของโรงเรียนในระบบหรือคุณครูที่อยู่ในการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบซึ่งอาจจะหมายความถึงโรงเรียนวิชาชีพอื่นๆนะฮะยังรวมไปถึงโรงเรียนกีฬามวยไทยโรงเรียนนาฏยศิลป์ซึ่งอาจจะเป็นนาฏยศิลป์ไทยนาฏยศิลป์สากลนะครับรวมไปถึงคุณครูในกลุ่มพิเศษเช่นคุณครูสกรที่จัดการเรียนรู้ในพื้นที่ที่ห่างไกลคุณครูโรงเรียนตชดและคุณครูปราชญ์ชาวบ้านซึ่งคุณครูเหล่านี้เราสามารถถ้าเกิดเรามองเห็นว่าคุณครูเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้ที่ทุ่มเทกับลูกศิษย์จนสามารถทำให้ลูกศิษย์ได้ประสบผลสำเร็จเป็นผู้ที่มีคุณูปการในการดูแลลูกศิษย์สร้างประโยชน์ต่อสังคมเนี้ยก็ถือว่าคุณครูเหล่านั้นมีคุณสมบัติก็อยากจะเชิญชวนให้มีการเสนอคุณครูเยอะๆเพื่อเป็นการย่องย่องเชิดชูเกียรติจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับจำนวนสัดส่วนของคุณครูที่จะเสนอชื่อเข้าไปคัดเลือกในส่วนกลาง5คนครับแล้วก็ใน5คนเนี่ยจะได้รับรางวัลขออนุญาตตามเรียนรางวัลในการคัดเลือกครั้งนี้นะครับมีอยู่4ระดับรางวัลที่1คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกีซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดมี1รางวัลรางวัลที่2รางวัลคุณากรมี2รางวัลรางวัลที่3รางวัลครูยิ่งคุณมี17รางวัลรางวัลที่4ครูขวัญสิทธิ์195รางวัลก็คือทั่วประเทศเนี่ยจากการสรรหาเนี่ยจะมี215รางวัลซึ่ง คุณครูเชียงใหม่เนี่ยอย่างน้อยในการคัดเลือกผ่านระดับจังหวัดเนี่ยก็จะได้รางวัลคุณครูขวัญสิทธิ์ใน5รางวัลแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ ก็อยากจะเชิญชวนให้มีการสรรหาเสนอรายชื่อคุณครูเพื่อเป็นการย่องย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เพื่อนครูนั้นได้ทุ่มเทได้มีการทำงานได้มีการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำดีต่อไปในด้านการศึกษาครับ
1: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับกับท่านคงกระพานเวลุสาโรจน์ท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับท่านครับนี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะครับสำหรับการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะมันต้องเริ่มจากเรื่องของการศึกษาและการศึกษาที่ดีครูเองก็จะต้องมีเรื่องของแรงบันดาลใจเข้ามาถ้าเกิดว่าศิษย์มีครูดีศิษย์เนี่ยต่อให้จะไม่ดีขนาดไหนก็สามารถที่จะกลับกลายเป็นคนดีได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญอย่างมากเลยนี่ทำให้คนนั้นได้เติบโตขึ้นทำให้คนได้เป็นคนนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อกับเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่กับการถูกผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกอู้น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยก็เตรียมที่จะต้อนรับคณะยูเนสโกที่ าจะเข้ามาตรวจประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมนครเชียงใหม่เมืองหลวงล้านนานะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับนายสุภฤกษ์ภาวิไลคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับตอนนี้ต้องก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเชียงใหม่เราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างครับท่านครับ
2: ขั้นตอนแรกนะฮะก็คือเมืองเชียงใหม่จะได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐนะครับที่อยู่ในทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นไปอย่างยั่งยืนครับเนื่องจากว่าเมื่อเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าในกรณีที่เราเกิดถ้าหากนะครับว่าเกิดมีภัยพิบัติอุทกภัยแผ่นดินไหวนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับจะได้รับการช่วยเหลือนะครับทั้งด้านงบประมาณผู้เชี่ยวชาญนะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเ
1: ร
2: ื่องของที่การขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ยเป็นการมีเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนั่นแปลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะถูกสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเพราะว่าภายใต้การผ่านของมติครม.นะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับเรื่องท่องเที่ยวภาคบริการนะครับก็เราก็ทราบว่าเมืองที่เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยก็คือ World Heritage นะครับก็จะรับการการันตีนะครับว่าเป็นเมืองที่มีทรงคุณค่านะครับโดดเด่นที่เป็นระดับสากลก็เหมือนกับก็จะอาจมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเหมือนกับที่เราไปทานอาหารถ้าไปร้านที่เป็นมีการันตีเป็นมิชลินเราก็อยากจะไปมากขึ้นก็เหมือนกันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเวลามาแล้วบอกว่าโอเครูท World Heritage Site Southeast Asia ชื่อใหม่ที่อยู่จะอยู่หนึ่งในรูทติ้งตัวนั้นแต่หากว่าเราไม่ได้เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะเดินทางข้ามไปซึ่งก็ไม่ได้ก่อเกิดทางเศรษฐกิจใดๆนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นไปในเรื่องของเบื้องต้นส่วนที่จะตามมาแน่ๆก็คือโอเคยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อบางเนี่ยหลวงพ่อบางเป็นมรดกโลกเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับตามสถิติก็คือมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับที่มาเยือนหลวงพ่อบางเนี่ย10 เท่านะฮะนั่นหมายความว่าครับใช่ครับแล้วก็เราดูแบบไม่อื่นใดดูจากตรงสีเทพนี่ก็ได้ครับนูราสีเทพที่เป็นที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี66นะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยค่านักท่องเที่ยวต่อวันนะครับไม่ถึง100กว่าคนหรือว่า100นิดนิด200เต็มที่นะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าหากเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยในช่วง 3-4 เดือนแรกเนี่ยมีถึงกับหลักพันแล้วก็ทะลุหลักหมื่นเลยนะครับ
1: อ
2: ันนี้คือแค่เบื้องต้นนะครับแล้วเมื่อแบบมีจำนวนผู้มาเยือนมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานนะระบบการขนส่งสาธารณะภายในพื้นที่มีการยกระดับอย่างเป็นรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมนะครับมีบริการต่อเนื่องทั้งภาคท่องเที่ยวทั้งระบบนะครับสร้างรายได้ให้กับคนในท้องที
1: ่
2: ชุมชนก็เกิดการพัฒนานะครับต่อกันหมดเพราะว่าเราขึ้นทั้งหมด8แหล่งแต่ว่า8แหล่งชุมชนโดยรอบทั้ง8แหล่งนะครับก็จะมีการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์นะครับจะเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนคือเชียงใหม่เรามีชื่อเสียงทางด้านเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของล้านนาหรือเผลอๆแบบเป็นอันดับต้นๆของประเทศด้วยซ้ำนะครับทางด้านวัฒนธรรมเองแล้วเนี่ยก็มันก็จะเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับทางความภาคภูมิใจให้กับทางคนในท้องถิ่นนะครับทั้งก่อนและหลังที่เป็นมรดกโลกทั้งเยาวชนนะครับแล้วก็คนรุ่นต่อๆไปได้ทราบว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีความโดดเด่นมาตั้งแต่730ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันครับ
1: นี่คือหนึ่งในจุดเด่นสำคัญใช่ไหมครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกในครั้งนี้ครับท่านครับ
2: จุดเด่นที่สำคัญหลักๆเลยนะครับก็คือเกณฑ์ในการนำเสนอเนี่ยเกณฑ์ในการนำเสนอที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยประกอบด้วยนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่6เกณฑ์นะครับเราอะเลือก2เกณฑ์นะครับมันมีตั้งแต่ข้อ1ก็คือเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมตัวแทนของความงดงามและเป็นผลงานชิ้นเอกเรื่อง2ก็คือแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในพื้นที่วัฒนธรรมใดๆของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีอนุสรณ์ศิลป์การวางแผนบ้านเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ข้อ3ก็คือเป็นเอกลักษณ์หายากยิ่ง เป็นของแท้ดั้งเดิมข้อ4จะเป็นตัวอย่างของลักษณะเฉพาะของการก่อสร้างเรื่อง5เรื่องแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่ามนุษย์นะครับข้อ6ก็มีเรื่องของความคิดความเชื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์กับบุคคลที่มีความสำคัญซึ่งเราอะเลือกมา2ข้อนะครับก็เหตุผลที่เราขึ้นเนี่ยก็คือเราขึ้นในชื่อว่าอุปสรรคสถานนะครับ
1: คร
2: ับ แหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนานะครับเป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับเราขึ้นแบบมีความต่อเนื่อง3องค์ประกอบนะครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยมีหลักฐานบุรคดีบริเวณรอบแหล่งมรดกทั้ง3องค์ประกอบ
1: ซึ่
2: งมนุษย์มีการใช้พื้นที่ทำกินมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนมาตอนถึงปัจจุบันนะครับโดยเราแบบเสนอในเกณฑ์ข้อที่2ก็คือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งในเรื่องการสร้างเมืองคติความเชื่อในพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่รับอิทธิพลทั้งของศิลปะแบบผลิตภูมิไทยศิลปะภูการและศิลปะสุโขทัยที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวและสวยงามจนพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของตนเองที่เรียกว่าศิลปะแบบล้านนาที่ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเกณฑ์ข้อที่3ก็คือเมืองเชียงใหม่เป็นตัวแทนของเมืองโบราณในประวัติศาสตร์และโบราณวัฒนธรรมและวัฒนธรรมล้านนาเร
1: ีย
2: กตามอาณาจักรล้านนาจะเดินอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงพบหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรมที่มีรูปแบบเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันการผสมผสานศาสนาแบบเถรวาทที่แสดงออกทางศิลปะกายกรรมประติมากรรมการปฏิสิณและกระบวนการประเพณีที่มีลักษณะเป็นของตัวเองมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดมาในช่วงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันครับอันนี้คือเหตุผลนะครับที่เราเลยยื่นเสนอครับ
1: ครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเชียงใหม่เราได้ประกาศได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกแล้วเราได้มีการคาดการมูลค่าเศรษฐกิจที่มันจะเพิ่มขึ้นไหมครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะ
2: โดยผมยกตัวอย่างที่ของหลวงพ่อบางนะครับก็คือเสื้อ30ปีที่แล้วจนถึงณ23ณประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตัวสถิติเขาบอกก็คือประมาณ10เท่าแล้วผมก็เชื่อว่าด้วยแต่ด้วยความที่เมืองหลวงพ่อบางเขาเป็นสเกลเมืองที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากนะ
1: คร
2: ับ นั่นคืออาจจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ในช่วงยิ่งช่วงหลังๆมีรถไฟความเร็วสูงนะครับ ที่แบบไปถึงปักกิ่งเนี่ยก็น่าจะเพิ่มเร็วขึ้นแต่ของเชียงใหม่เองเรามองว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นในระดับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในระดับ10เท่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ นี่แต่ว่าเรามองว่าเท่าที่ผมทราบมาตอนนี้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นอยู่กับภาคท่องเที่ยวหรือภาคบริการต่อเนื่องถึง 70% นะครับถึง 70% เท่าที่ผมได้มีการพูดคุยกับทางคุณไพศาลนะครับที่เป็นรักษาที่แบบรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอโทษประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านได้แจ้งมาอยู่ประมาณนี้ซึ่งทางเรามองว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีผลกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ยังไงก็ตามนะเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลรักษาเนี่ยจะต้องควบคู่กันไปด้วยถ้าหากว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวของเข้ามาเยอะขึ้นแล้วเราไม่สามารถรองรับการเข้ามาการเยี่ยมชมหรือการเข้ามาใช้บริการต่างๆในแต่ละแหล่งได้ซึ่งแต่ละแหล่งเนี่ยเป็นวัดสถานที่เก่าแก่นับ700กว่าปีเนี่ยนั่นคือการบริหารจัดการค่อนข้างมีส่วนสำคัญควบคู่กันไปครับ
1: ครับอย่างนี้แล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับคณะยูเนสโกเข้ามาตรวจประเมินนี่ตอนนี้เรามีภาพรวมการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ภาพรวมการเตรียมความพร้อมเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทางเมื่อปี67นะครับท่านว่าการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นนะครับท่านผู้ว่าเซนเดแล้วกันนะครับได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการกับเพื่อนนำเสนอแหล่งทางวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลกโดยมีท่านโมเวรุ่งลุกีนะครับเป็นประธานคณะทำงานนะครับแล้วก็มีท่านดร.รวิวัฒน์ภูริเดชนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป
1: ็
2: นรองประธานคณะทำงานเร่งรัดนะครับซึ่งตอนนั้นในขณะนั้นก็ท่านมีผมก็เป็นเลขานุการคณะทำงานนะครับก็ได้มีการพักการต่อเรื่องมาจนถึงเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปัจจุบันนะครับท่านผู้ว่าท็อปเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งนะคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมแหล่งรวมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นประธานกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมนะครับแหล่งรวมวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลกแล้วก็ม ีท่านมอนเวทนะครับเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับท่านดร.รวิวัฒน์ภูริเดชก็เป็นที่ปรึกษาเช่นกันนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นกรรมการและเลขานุการนะครับในคณะนี้ด้วยนะครับโดยคณะนี้เองเนี่ยซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการวางกำหนดแนวทางการแผนงานในการสนับสนุนกระบวนการนำเสนอแต่มรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะฮะให้เป็นไปตามที่คณะเร่งรัดการกับเพื่อนนำเสนอนะครับก็คือในการสอดทำเป็นคณะที่สอดคล้องรองรับกันนะครับโดยที่จะต้องแบบมีในการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับ
1: ร
2: วมถึงการระดมปัจจัยต่างๆนะครับเพื่อรองรับการตรวจเมืองของผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังมรดกทางวัฒนธรรมนะครับรวมถึงพื้นที่การชนโดยรอบตามที่นำเสนอต่อศูนย์มรดกโลกนะครับแล้วก็จะต้องแบบมีการสร้างการรับรู้ในวงกว้างด้วยกระบวนการสื่อสารกิจกรรมนะครับผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์นะทางภาครัฐภาคเอกชนโดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีการเรียนการผลักดันนะครับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลชั่วคราวรวมทั้งศูนย์ข้อมูลย่อยใน7วัดนะครับที่นำเสนอเป็นมรดกโลกเนื่องจากว่าทางผู้เชี่ยวชาญเวลาเข้ามาตรวจประเมินแล้วเนี่ยก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องรีบให้เขาฟังก่อนนะครับในแต่ละแหล่งเนื่องจากว่ามีจำนวนมากเนี่ยความสับสนเนี่ยเราต้องการให้ทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่ทางผู้เชี่ยวชาญและดูแลคณะเนี่ยจะเข้าไปสำรวจนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมพร้อมที่เป็นบุลเลตใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ
1: คณะนี้จะมาช่วงเดือนไหนนะครับท่านครับ
2: ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะมาในช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาคมครับ
1: ครับผม
2: นะครับ
1: อย่างนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่เราจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างครับ
2: ในขณะนี้นะครับเราเองผมไม่ถึงภาคส่วนที่เป็นทั้งภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะ
1: ครับ
2: ภาคคนทั่วไปนี่แหละครับที่มีส่วนร่วมกันได้หมดนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นภาคราชการเนี่ยภาคหน่วยงานราชการเนี่ยด้วยความที่เรื่องนี้ผ่านเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่12มกราคม69นะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเวลาผ่านมติครม.เนี่ยนั่นแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานต่างๆและก็ที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐจะปฏิบัติตามมติครม.อยู่แล้วนะครับ ในส่วนของภาคประชาสังคมภาคประชาชนเองเนี่ยเรามองว่าอาจจะต้องมีการผลักดันเรื่องของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดความสับสนกันไปหมดว่าเอาเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยเชียงใหม่จะพัฒนาได้ไหมหรือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะโดนครอบงำโดยใครอะไรยังไงต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผมเนี่ยด้วยความที่ได้แบบมาช่วยกันนะครับกับทางท่านผู้ใหญ่ครับที่เขามีความเชี่ยวชาญความสามารถเนี่ยก็จะได้รับรู้มาตลอดว่าเมื่อยูเนสโกเนี่ยเมื่อเราเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วเนี่ยยูเนสโกเขาไม่เคยมาที่จะมาครอบงำครอบครองอะไรทั้งนั้นนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราขึ้นมรดกโลกทั้งที่สุโขทัยแล้วก็ที่อยุธยาเมื่อปี2534นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เองวัดต่างๆที่อยู่ในอยุธยาเองนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เรานำเสนอขึ้นไม่เคยได้ถูกครอบงำใดๆจากยูเนสโกเลยนะครับไม่เคยมาชี้นำมาห้ามมาอะไรทุกอย่างก็เป็นวัดปฏิบัติตามปกติไปนะครับเรื่องของขอบเขตความเรื่องของเทศบาลก็ใช้เทศบาลจัดณปัจจุบันที่เคยลงนามกันไว้เมื่ออย่างเช่นเนี้ยเรานำเสนอต่อยูเนสโกเนี่ยเอกสารเนี่ยเราลงนามกันเมื่อปี2568ก็คือเมื่อปีที่แล้วเราก็ใช้เทศบัญญัตินับปีนั้นแหละในการที่จะแบบวางพื้นฐานไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ความไม่เข้าใจนะครับจะนำมาซึ่งความกลัวความไม่มั่นใจแล้วทำให้ทุกอย่างก็จะไม่ได้ดำเนินไปตามที่มันควรจะเป็นเพราะว่าในขณะนี้เองเนี่ยมีแหล่งมรดกโลกโทษนะมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่รอการเสนอยื่นเหมือนที่เชียงใหม่เนี่ยขึ้นกับทางยูเนสโกเนี่ย800แหล่งนะที่รอขึ้นอยู่เนี่ยปีหนึ่งประกาศได้แค่35แหล่งเท่านั้นนะครับ แล้วแต่ละปีเนี่ยหนึ่งประเทศส่งได้หนึ่งแหล่งปีนี้เชียงใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งใน35แหล่งนะครับของโลกเลยนะฮะใน800แหล่งเนี่ย ที่ยูเนสโกเขาพิจารณานะครับว่าเอกสารครบถ้วนนะครับตามที่ทางทีมงานของท่านบอลเวสแล้วก็ท่านดร.เลยวันเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้จัดทำนะครับโดยมีทางองค์การสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดทำเอกสารนะครับซึ่งอันนี้ดำเนินการได้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบตอนนี้เขาจะมาตรวจแหล่งแล้วรอเป็น1ใน35แหล่งที่เขาเลือกในปีนี้นะครับมีทั้งหมดตั้ง800แหล่งนะที่รออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเราเนี่ยเหลือแท้โอกาสสุดท้ายแล้วเพราะยูเนสโกเขาประกาศมาแล้วว่าถ้าภายในปี2570เนี่ยทั้ง800แหล่งเนี่ยแหล่งใดก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกเนี่ยคุณต้องกลับไปทำเอกสารเพิ่มเติ
1: ม
2: ซึ่งมีอย่างต่ำ2ปี3ปีหรือ5ปีซึ่งถึงขนาดนั้นเองก็คงมีจำนวนเป็นพันแหล่งแล้วฮะซึ่งโอกาสเราก็พูดง่ายคือตอนนี้ทางเชียงใหม่หรือโอกาสสุดท้ายก็คือในเวลานี้แล้ว
1: ครับ
2: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับโอ้เวลานี่ผ่านไปไวมากครับท่านครับอยากจะสัมภาษณ์ท่านมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเวลาน่าจะหมดแล้วครับท่านครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะเชิญท่านมาเรามาพูดคุยกันเรื่องของยูเนสโกอีกนะครับท่านครับ
2: ได้ครับยินดีครับผม
1: ครับผมต้องขอบพระคุณท่านสุภฤกษ์ภาวิไลครับคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
12: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
13: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินทุกเป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz วันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์สุขสดใสกันทั่วหน้าเกินกว่าปกติแน่นอนสำหรับใครหลายๆคนนะคะเรียกว่าสุขกันมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนแล้วนะคะเมื่อวานนี้หายไป1วันนะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าพี่ติดภารกิจนะคะในเรื่องของงานทำบุญครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่เมื่อวานนี้อบอุ่นทั้งกายและใจค่ะนะคะเพราะว่ามีทั้งผู้บังคับบัญชารุ่นเก่านะคะหรือว่าศิษย์เก่าสวทเชียงใหม่ก็ได้กลับมาร่วมทำบุญด้วยกันนะในงานที่ไม่ใหญ่มากสำหรับเมื่อวานนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยน้องๆอาจจะเห็นว่าโอ้โหงานนี้คนเยอะเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถึงครึ่งของปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็แน่นอนมาครบทีมเหมือนเดิมแนะนำตัวค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
2: สวัสดีค่ะเชียร์ทันชนุสิริคำฟูค่ะ
3: สวัสดีค่ะขวัญกชกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้มาพร้อมหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้พี่ไม่อยู่น้องก็เลยไม่ได้พูดเลย น้องอาจจะคิดถึงรายการกันอยู่ก็ได้แต่ก็ต้องขออภัยนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ติดภารกิจไม่สามารถที่จะขึ้นมาจัดรายการได้ทันจริงๆนะคะวันนี้แน่นอนหลายๆเรื่องราวข่าวสารต้องมีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างครบถ้วนทั้ง3คนมีทั้งข่าวสารมีทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่วันนี้ใครเตรียมเรื่องอะไรมาบ้าง
1: ค่ะองุ่นเตรียม5เมนูน่ากินในช่วงหน้าฝนนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหนะคะวันนี้เขาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่าของเชียร์นะคะจะเป็นประกาศ8พื้นที่ห้ามขายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ในส่วนของขวัญจะเป็นการอัปเดตราคาน้ำมันกันค
0: ่
3: ะ
0: นะคะรู้แล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจทั้ง3คนนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆตอนนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีการเตือน25อำเภอเตรียมรับฝนหนักนะคะในช่วงนี้ก็คือวันที่14ถึง18พฤษภาคมก็คือเริ่มแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมซึ่งณเวลานี้เนี่ยฝนเริ่มโปรยปรายแล้วเหมือนกันนะคะลงมาเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าพี่เพิ่งจะได้เห็น พี่เพิ่งจะได้เห็นฝนนะคะก็ให้ระมัดระวังค่ะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังเป็นประจำเนี่ยนะคะก็ต้องให้ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงนี้14ถึง18พฤษภาคมในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของวันนี้เดี๋ยวขอดูการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งสำหรับช่วงเช้าวันนี้เช้าวันนี้เขาก็ยังบอกว่าภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านนะคะก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางผ่านสายฝนในทุกๆเส้นทางนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มฝนในหลายอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นฝางชัยประการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวดอยสะเก็ดสันทรายจอมทองฮอดอมก๋อยแล้วก็ดอยเต่านะคะหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้ระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้น้องๆเตรียมเพลงกันไว้หลายเพลงนะต้องบอกว่าน้องๆเตรียมนะคุณผู้ฟังบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แนวของพี่นะแต่ว่าก็ดีนะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการฟังเพลงลูกทุ่งเก่าบ้างใหม่บ้างยุคกลางๆบ้างนะก็ถือว่าน้องๆ เก่งนะคะที่จะเลือกเพลงมาฝากเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกับเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะ

0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะงานจากคุณก้านตองดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินนะแต่ว่าเดิมแล้วเพลงนี้เป็นเวอร์ชันของคุณตั๊กกะแตนชลดา
1: ค
0: ่ะแต่ว่าวันนี้มาในเวอร์ชันของเซิงนะคะมาในเวอร์ชันของเซิงก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงที่สนุกสนานบางคนอาจจะเคยฟังเพลงนี้ในแนวช้าๆเนา
1: ะ
0: แล้วก็อินไปกับเพลงค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้อินลืมอินนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขยับแข้งขยับขาแทนนะคะเพื่อให้เกิดความสดชื่นกันในช่วงเช้าๆของวันศุกร์นะคะอ่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะใครจะเริ่มก่อนจัดการได้เลย
1: เดี๋ยวเป็นขวัญเริ่มก่อนเรามาดูในเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเบนซินแล้วก็ดีเซลในแต่ละปั๊มเลยว่าแต่ละปั๊มเนี่ยราคาเป็นยังไงกันบ้างนะค
0: ะ
1: โดยข้อมูลค่ะจะอ้างอิงจากเว็บไซต์บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและเว็บไซต์บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดค่ะเราจะมาเริ่มจากปั๊มบางจากกันก่อนเลยนะคะโดยปั๊มบางจากค่ะดีเซล B20 จะอยู่ที่ราคา 34.45 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะจะอยู่ที่ 37.05 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะจะอยู่ที่ 43.68 บาทต่อลิตรค่ะ95นะคะจะอยู่ที่ 44.05 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของปั๊มปตท.นะคะดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 41.45 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์ E20จะอยู่ที่ 37.05 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะจะอยู่ที่ 43.68 บาทต่อลิตรค่ะ95ค่ะอยู่ที่ 44.05 บาทต่อลิตรเบนซินค่ะอยู่ที่ 53.64 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของปั๊มเชลนะคะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 37.55 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะจะอยู่ที่ 44.18 บาทต่อลิตร95ค่ะ 44.55 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ในส่วนของปั๊มคาวเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95เนี่ยจะอยู่ที่ 44.05 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะ 43.68 บาทต่อลิตร E20 ค่ะจะอยู่ที่ 37.05 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ดีเซลนะคะจะอยู่ที่ 41.45 บาทต่อลิตรค่ะอย่างไรก็ตามค่ะราคาข้างต้นนี้นะคะเป็นราคากลางที่ยังไม่ได้รวมภาษีแล้วก็ที่บำรุงท้องที่ค่ะซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะเห็นได้ว่ารู้สึกว่าราคาเนี่ย95กับ91เขาจะเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงนะคะในส่วนของดีเซลก็เหมือนจะยังคงที่อยู่ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าส่วนมากก็มีราคาที่ขยับขึ้น
1: ใช่
0: นะคะบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่อยากให้ขยับบ่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ไม่อยากให้ขยับบ่อยเห็นใจคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนต้องเติมน้ำมันต้องมาจ่ายเงินค่าน้ำมันซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนด้วยนะคะก็ต้องเอาใจช่วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องติดตามในเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อเนื่องเพื่อที่จะได้บริหารจัดการในเรื่องของการใช้รถนะคะหรือว่าใช้น้ำมันกันให้มันอยู่ในความพึงพอใจของตัวเอง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะก่อนที่จะไปพักค่ะเมื่อกี้เราฟังข่าวเนาะตอนนี้เรามาฟังสาระดีๆกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่ข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะค่ะสาระดีๆวันนี้ที่น้ององุ่นหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: นำมาฝากนะคะ
2: โอเคค่ะช่วงหน้าฝนเนาะทั้งอากาศชื้นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆรวมถึงเชื้อโรคต่างๆก็แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะหลายคนก็เลยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเพราะอาหารบางอย่างก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้เหมือนกันค่ะวันนี้เลยอยากลองชวนคุณผู้ฟังมาดู5เมนูน่ากินช่วงหน้าฝนที่ทั้งอร่อยกินง่ายและช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นในวันที่ฝนตกนั่นเองค่ะโดยเมนูแรกนะคะก็คือแกงข่าไก่น้ำใสนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะกับอากาศเย็นพอเต็มไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งข่าตะไคร้และใบมะกรูดที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น กินแล้วลงคอยิ่งตอนฝนตกนะคะได้ซดน้ำร้อนๆแล้วคือสบายตัวขึ้นเยอะเลยค่ะต่อมาก็คือแกงเลียงเมนูนี้หลายคนอาจคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะเป็นเมนูที่รวมผักหลายชนิดไว้ในถ้วยเดียวทั้งฟักทองบวบข้าวโพดรวมถึงสมุนไพรไทยต่างๆช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีนั่นเองค่ะแถมยังกินง่ายและสบายท้องอีกด้วยเมนูที่3ก็คือปลานึ่งสมุนไพรเมนูนี้น้ององุ่นชอบมากและปลาก็เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีไขมันดีต่อร่างกายยิ่งถ้านึ่งคู่กับสมุนไพรหอมๆ อย่างขิงโหระพาหรือใบแมงลักก็ยิ่งช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายเหมาะกับช่วงชื้นๆแบบนี้มากเลยค่ะและอีกเมนูนึงที่น่าสนใจก็คือน้ำพริกกับผักนึ่งนั่นเองถึงจะเป็นเมนูธรรมดาแต่จริงๆแล้วได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะเพราะทั้งผักสมุนไพรในน้ำพริกช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเหมือนกันแถมยังได้ไฟเบอร์จากผักหลายชนิดอีกด้วยค่ะสุดท้ายแล้วมีคาวก็ต้องมีหวานเนาะด้วยเต้าหวยน้ำขิงเมนูนี้เหมาะมากสำหรับวันที่ฝนตกและอากาศเย็นพอขิงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นลดอาการท้องอืดและช่วยบรรเทาอาการหวัดได้เบื้องต้นดื่มร้อนๆตอนเย็นๆคือรู้สึกสบายตัวขึ้นจริงๆค่ะไหนใครชอบใน5เมนูนี้ไหมหรือมีเมนูหน้าฝนไหนที่ทุกคนชอบกินเป็นประจำบ้างคะ
3: ของเชียร์นี่ชอบกินต้มขาไก่มาก
2: อุ้ยเหมือนกันเลย
3: อร่อย
2: นอนแล้วขวัญล่ะ
4: จริงก็ชอบเหมือนเชียร์เลยก็คือต้มขาไก่น้ำใส
0: เราเลิกรายการกันเถอะ ไปกินพี่ว่าเราไปหาอะไรที่เมนูที่องุ่นเอามาหรือวันจันทร์องุ่นอาจจะต้องเตรียมเมนูมา1เมนู
2: ต้องแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วเราก็จะต้องมาเปิดเมนูกินด้วยกัน
2: เอ้ยน่าสนใจค่ะ
4: ฟังแล้วหิวเลย
0: ฟังแล้วหิวเนาะเมื่อไหร่จะถึงวันจันทร์นะ นี่ก็เป็นเรื่องของ อาหารที่ชวนหิวนะยังไม่ได้ทำงานเลยคุณผู้ฟังเริ่มจะหิวกันแล้วเพราะว่าเมนูที่องุ่นนำมาฝากเนี่ยมันก็แต่ละอันปลานึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นเมนูที่ปลาเนี่ยนึ่งก็ได้ทอดก็ได้มันแล้วแต่คนที่จะชอบเนาะแต่ว่ามันก็น่าสนใจต้มแกงแล้วแต่

0: พลงสนุกสนานนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อกับน้องเชียร์ค่ะในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะออกประกาศกำหนด8พื้นที่ห้ามขายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสถานที่ก็จะ

0: มีดังนี้เลยค่ะ 1. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางหรือบนรถหรือในรถที่อยู่บนทางนะคะ 2. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสรค่ะ 3. ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ 4. ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 5. ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานค่ะ 6. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 7. ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไปและ 8. ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เราจะต้องรับทราบกันไว้นะคะว่าเขามีตรงไหนบ้างที่ไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะแล้วก็ที่จะกำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่1เขาเริ่มมีผลกันแล้วนะคะในเรื่องของดื่มเหล้าขณะขับขี่นะคะขณะขับขี่มีความผิดนะคะผู้โดยสารที่ดื่มก็ผิดจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทจำไว้นะน้องๆอย่าทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ขายบนทางบนรถนะในรถที่อยู่บนทางดื่มขณะที่ขับขี่ผู้โดยสารหากดื่มก็ผิดด้วยฝ่าฝืนคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับมีผลแล้วนะ12พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะคะราชกิจจานุเบกษาวันที่น้องเชียร์ได้บอกนะคะว่ามีการประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องของกำหนดสถานที่หรือว่าบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางหรือรถพุทธศักราช2569แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนะคะซึ่งก็ที่น้องเชียร์บอกก็มีด้วยกันหลายสถานที่เนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะดื่มไปด้วยขับรถไปด้วยพูดโดยสารในรถด้วยก็ห้ามนะคะอันนี้ก็ต้องสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างสั้นๆแล้วก็ชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมานะคะว่ามีโทษนะจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเราจะเห็นกันเยอะเนาะขับขี่กันไปบางคนก็สนุกสนานอะไรแบบไปในกลุ่มที่เพื่อนรู้ใจอ่ะเนาะมันก็จะสนุกกันไปตามทางแล้วก็มันก็เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลักๆเลยก็คือเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดนะคะซึ่งสองอย่างมันจะมาคู่กันเนาะบางทีเราเห็นเกิดเหตุแล้วเมื่อมีการเชิญลงจากรถก็ไม่ค่อยจะลงนะเชิญให้เป่าก็ไม่ค่อยจะเป่านะนั่นก็คือรู้ตัวเองแล้วว่ามีความผิดเนาะเราคิดว่ากฎหมายนี้ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: อังุ่นดีไหม
3: ดีค่ะ
1: ดีจริงๆเนาะ
3: จริงๆค่ะจะได้แบบช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่เขานำมาควบคุมเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือกฎของความปลอดภัยอีกเช่นกันอีกหนึ่งกฎของความปลอดภัยที่เราจะได้ปฏิบัติกันต่อไปนะคะนี่คือเรื่องราวข่าวสาร1ช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงมีงานเพลงเพราะๆสนุกสนานเนาะจังหวะดนตรีสนุกสนานไปที่เพลงที่พี่เลือกมาฝากบ้างนะคะก็ยังคงเป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะ

0: สนุกสนานกันไปอีกหนึ่งงานเพลงนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะก็เป็นบรรยากาศของการฟังเพลงพอเราพูดถึงเรื่องของอาหารก็มีคุณผู้ฟังชวนเราทานอาหารกันต่อ
1: ใช่
0: แกงผักเฮือดเป็นเมนูอาหารพื้นเมืองอีกหนึ่งเมนูที่น้องๆ อาจจะยังไม่เคยกินแต่ถ้าได้กินแล้วจะติดใจรสชาติมันจะมีออกผักนี้จะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดหน่อยในตัวผักนะคะแล้วก็อร่อยค่ะอร่อยพี่ก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆแต่ก็พอจะรู้ว่าเป็นยังไงบางคนเขาก็จะแกงบางคนเขาก็จะยำแต่ว่าในเมนูยำแบบอาหารพื้นเมืองนะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าไปซื้อกับข้าวแล้วเจอจะซื้อมาฝากให้ชิม
1: ได้เลยค่ะ
0: น้องๆต้องกินผักจะได้มีประโยชน์ มีคุณผู้ฟังของเพลงมาด้วยนะไอ้มนรักลูกทุ่ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ขอเวลาหานิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะส่งท้ายรายการกันเนาะขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะในเรื่องของรัฐบาลยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถลีสซิ่งนะคะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่1มิถุนายน69ดูแลดอกเบี้ยค่าบริการแล้วก็สิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรค่ะนะคะสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถเนาะก็ควรจะทราบในเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลเขาเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่55/2568ค่ะในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อแล้วก็การให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายให้การให้บริการเช่าซื้อแล้วก็ลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นนะคะครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินค่ะสาระสำคัญจะเริ่มมีผลบังคับใช้1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปได้แก่การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจในภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญานะคะนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการแล้วก็เบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดนะคะมีการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้แล้วก็การกำหนดแนวปฏิบัติด้านของการโฆษณาแล้วก็การให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการลดภาระประชาชนค่ะควบคู่ไปกับการสร้างระบบสินเชื่อให้เป็นธรรมอย่างยั่งยืนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นค่ะลดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนแล้วก็การให้ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมก็ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนเนาะ
1: ค่ะ
0: หลายคนเนี่ยเรื่องของการซื้อรถเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็บางคนก็จะต้องมีการคิดแล้วคิดอีกถ้าหากว่าผู้ประกอบการเขาให้ความเป็นธรรมในเรื่องของการคิดบางทีบางบริษัทลีสซิ่งบางทีเนี่ยเขาชอบมีการเก็บค่าซ้ำซ้อนเนาะอย่างค่าบริการทวงหนี้ แล้วก็ยังจะมีค่าติดตามหนี้มีค่าปรับในการชำระหนี้เกินกำหนดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างก็จะทำให้ประชาชนหรือว่าให้ลูกหนี้เนี่ยเดือดร้อนกันไปได้นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อลูกหนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆค่ะที่รัฐบาลมีให้กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะแต่ละคนมีอะไรที่จะฝากถึงฝากส่งท้ายกับคุณผู้ฟังในวันนี้บ้างเอาละเริ่มมองหน้ากันค่ะ
2: ค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นหวัดกันบ่อยเนาะแล้วก็ในเรื่องของยุงไข้เลือดออกด้วยก็ต้องดูแลลูกหลานแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ
3: ค่ะของหนูก็เวลาเดินทางไปไหนนะคะก็พกร่มพกเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
4: ค่ะเพื่อนๆได้แนะนำเรื่องการดูแลแล้วองุ่นก็อยากจะเชิญชวนอันนี้เป็นโฆษณาเล็กๆน้อยๆใครที่แบบอยากไปทำบุญก็อย่าลืมไปใส่ดอกใส่ขันดอกขออภัยค่ะคุณผู้ฟังที่วัดเจดีย์หลวงกันด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของคนเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะสามารถที่จะไปใส่ขันดอกบูชาเสาอินทกินก็ได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าตอนค่ำตอนกลางคืนนะคะทางวัดเขาก็บอกว่าให้สามารถไปใส่ขันดอกกันได้นะคะซึ่งก็ถือว่าคนเรามันว่างไม่เท่ากัน
4: อ่
0: ะบางคนเขาก็จะช่วงเช้าจะติดภารกิจบางคนก็จะว่างช่วงเช้าเดี๋ยวบ่ายมีงานทำหรือตอนเย็นเลิกงานแล้วค่อยไปสามารถทำได้นะคะคุณผู้ฟังเราไปร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่เราค่ะเอาละค่ะวันนี้เรา3คนค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
4: ค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
3: เชียร์ทางชนกสิริคำฟูค่ะ
2: ขวัญกฤษกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะเราทั้ง4คน3คน4คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เป็นกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
10: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
11: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินทุกเป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
4: แน่แน่แล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูผูเมืองเซี่ยมเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
10: ายอนันต์นักนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
2: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงฝากเข้าไปกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยกับช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงลดต้นทุนให้เกษตรกรมีการขานรับนโยบายผลักดันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการเร่งด่วนรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมให้ข้อมูลในการจัดการดินด้วยเทคโนโลยี AI แชทบอทน้องดินดีผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่างๆอย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงตอบสนองความต้องการให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนที่ต้องการข้อมูลการบริการที่รวดเร็วนะคะ AI แชทบอทน้องดินดีมีจุดเด่นก็คือระบบรองรับค้นหาข้อมูลโต้ตอบกับผู้ที่ใช้บริการด้วยการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสอบถามข้อมูลหรือคลิกที่กล่องข้อมูลเป็นเมนูนะคะอย่างเช่นมีการเช็คอินเช็คดินเพื่อความสะดวกในการเลือกพื้นที่ให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามชนิดพืชเลือกวัสดุทำปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมีช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารตรงกับความต้องการเกษตรกรก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นและปัญหาปุ๋ยขาดแคลนนอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการเพื่อที่จะขอรับบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นจุลินทรีย์พืชปุ๋ยสดแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะทั้งนี้เกษตรกรนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะหรือว่าเข้าไปใช้บริการ AI แชทบอทน้องดินดีได้โดยเพิ่มไลน์นะคะก็คือเป็นการเข้าไปค้นหา ID @dindee ก็คือ @dindee นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงเป็นข้อมูลที่ให้คำตอบได้ไวแล้วก็รวดเร็วกันด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันตอนนี้ดูการบริหารจัดการน้ำสักนิดนึงค่ะโดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดูแลประชาชนภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกรมชลประทานก็ได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตพร้อมแนะนำให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้นที่ทนแรงได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนก็ดูจากการที่มีการสั่งการนะคะระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงโดยที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดสนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรเพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะแล้วก็สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยทั้งนี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 21,000 ครัวเรือนนะคะก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตภัยแล้งลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภาคการเกษตรนะคะรวมถึงแนวทางในการปรับตัวอย่างเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวกันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันในเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสินค้าลดราคานะคะตอนนี้เนี่ยกระแสก็ดีแล้วก็มีเรื่องของการตอบรับดีในการเข้าไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของนะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยมีการวางจุดจำหน่ายนะคะแล้วก็รวมถึงมีการออกสำรวจสถานการณ์การซื้อสินค้าของประชาชนผลตอบรับการเข้ามาจับจ่ายแบบคึกคักนะคะพอจะในแบรนด์หลักที่ราคาถูกแล้วก็แบรนด์รองที่ราคายิ่งถูกเข้าไปอีกโดยมีสินค้าที่จำเป็นให้เลือกซื้อมากมายเดินทางสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนำสินค้าชุมชนเข้ามาแล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ราคาประหยัดมีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ผงซักฟอกสินค้าที่มีมากกว่า 3,000 รายการลดสูงสุด 58% นะคะเท่ากับว่าราคาลดแล้วลดอีกแล้วก็ยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยมาลดราคารวมไปถึงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกันด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอแล้วก็ยังมีการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569นะคะช่วงเวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยก็มีการที่จะได้ลงพื้นที่ไปดูข้อมูลนะคะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยก็สามารถที่จะช่วยคนไทยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินาชรินทร์ ธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภ คให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอกชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าว หรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตติ้งกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน100,000 บาทที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยงเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยงเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกกุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า4ล้าน3แสนคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตรงนี้มันลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลทัตพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายพบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศ BRICS วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอาราชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่าน แสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซงสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass วางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
9: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253ทับ2564อย่างเคร่งครัดชัดชัยจิจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเอง สัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
20: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่2ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมีสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามาก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนนายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที

0: คอนสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองซึ่งเป็ดมินตันโวลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม12-21 21-17 และ17-21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
1: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบดีบให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลชีรัตสกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูโมฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเครืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 21-14แต่ครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงมิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนแอสลีย์ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะมาราซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้สุพรรณทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 โดยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้2-0คู่เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนบอร์ดเทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF มีเมนบอร์ดเทนนิสทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคูมาซากะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะรดากำหอม6-0และ6-4ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2โหชนะกมลวรรณยอดเพชร6-2และ6-1และทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย6-2ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันโวสนุกเกอร์ทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชียเนียสกูเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์จิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะอาริชิกเจนจากปากีสถาน4-1เฟรมทำให้แม่นครปฐมเข้ารอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาขณะที่ท็อปจันทร์พงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจการ์เดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจการ์เดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 น.นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้จบไป

0: ขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าเลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนัม2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR 1000 RRR หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 ซม.และเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องสนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดโพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: นาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรามาเจอกันแล้วนะคะกับสาระสุขภาพทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพูดคุยกันนะคะกับสาระสุขภาพดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะใครที่มีภาวะถ่ายยากบ้างคะวันนี้มีวิธีการแก้อาการท้องผูกง่ายๆด้วย8อาหารเช้านะคะเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้ช่วยปราบอาการถ่ายยากแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเราทราบว่าอาหารเช้านั้นดีต่อสุขภาพนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มพลังงานในช่วงระหว่างวันแล้วแต่ยังส่งผลดีต่อระบบการขับถ่ายอีกด้วยนะคะและถ้าหากว่าคุณกำลังมีอาการท้องผูกถ่ายยากลองเลือกทานอาหารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้รับรองค่ะว่าการถ่ายของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะคือถ้าเกิดว่าเราตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าเราถ่ายไม่ออกก็คงรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องไปตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่กำลังเจออาการแบบนี้ขับถ่ายไม่ได้ในทุกเช้าและกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยแก้อาการท้องผูกแบบง่ายๆเรามาดูกันค่ะก็คือการทานโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวค่ะในโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวเขามีโปรไบโอติกนะคะซึ่งก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเป็นวิธีแก้ท้องผูกแบบง่ายๆที่หลายๆคนใช้แล้วได้ผลนะคะถ้าหากว่าเลือกมื้อเช้าเป็นโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวแนะนำให้เลือกสูตรน้ำตาลน้อยหรือว่าปราศจากน้ำตาลจะดีที่สุดค่ะต่อมาคือข้าวโอ๊ตค่ะการทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าจัดว่าเป็นวิธีแก้อาการท้องผูกง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์ทั้งชนิดที่ไม่ละลายน้ำและชนิดที่ละลายน้ำซึ่งเขาจะไปพองตัวในลำไส้ของเราค่ะช่วยทำให้การถ่ายของเรานั้นดีขึ้นนะคะขับถ่ายคล่องและยังเป็นพรีไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพลำไส้โดยสามารถทานแบบโอเวอร์ไนท์โอ๊ตหลายคนคงเคยทำทานแล้วใช่ไหมคะก็เป็นที่นิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวค่ะท็อปปิ้งด้วยผลไม้หรือว่าจะทานเป็นเมนูข้าวโอ๊ตต้มก็สามารถทำให้เรานั้นอิ่มและสบายท้องได้ด้วยค่ะตัวเลือกต่อมานะคะคือกล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะทานเป็นมื้อเช้าจะช่วยเพิ่มพลังงานและสิ่งที่เราต้องการจากกล้วยก็คือใยอาหารเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ค่ะทำให้การขับถ่ายนั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอโดยสามารถทานคู่กับโยเกิร์ตหรือว่าข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นแอปเปิลก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะแอปเปิลเขามีใยอาหารที่ชื่อว่าเพคตินซึ่งเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำนะคะช่วยเพิ่มเจลในกากใยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายแนะนำให้ทานแอปเปิลแบบที่ไม่ปอกเปลือกนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่บนเปลือกของแอปเปิลอย่างเต็มที่ค่ะแต่ทั้งนี้ก็ควรล้างแอปเปิลให้สะอาดมากที่สุดก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะว่ามีอาหารประเภทไหนอีกบ้างนะคะที่จะช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายของเรานั้นดีขึ้นพักกันสักครู่ค่ะ

อาหารประเภทต่อมานะคะคือลูกพลุนค่ะผลไม้ที่เรียกได้ว่ายืนหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของแก้อาการท้องผูกหลายๆคนค่ะเขาเทใจนะคะให้กับลูกพลุนเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยในส่วนของกากใยอาหารค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีสารชื่อว่าสอร์บิทอลด้วยนะคะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะจึงช่วยกระตุ้นทำให้ลำไส้นั้นบีบตัวได้ดีขึ้นแก้อาการท้องผูกได้ดีเลยทีเดียวค่ะและเมล็ดแฟกซ์รวมถึงเมล็ดเจียด้วยนะคะเมล็ดพืชทั้งสองชนิดนี้เป็นแหล่งใยอาหารชั้นยอดโดยเฉพาะใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จึงช่วยเพิ่มปริมาณการถ่ายนะคะแล้วก็ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นลองซื้อเมล็ดเจียหรือว่าเมล็ดแฟกซ์ติดบ้านไว้นะคะนำไปผสมกับโยเกิร์ตข้าวโอ๊ตหรือว่าทำเป็นสมูทตี้ทานเป็นมื้อเช้าก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้นะคะเขาคนที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเขาเลือกธัญพืชนะคะเมล็ดพืชทั้งสองชนิดนี้นะคะเป็นตัวเลือกเลยแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะอาหารอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เขาแนะนำก็คือกาแฟเนื่องด้วยคาเฟอีนในกาแฟค่ะจะไปช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้บางคนนั้นเวลาดื่มแล้วปวดถ่ายทันทีด้วยนะคะแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะดังนั้นควรสังเกตตัวเองว่าการดื่มกาแฟส่งผลต่อการขับถ่ายของเราหรือไม่แล้วก็เลือกดื่มกาแฟดำนะคะแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่เติมครีมเทียมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองค่ะสุดท้ายก็คือน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นค่ะถ้ามื้อเช้าไม่อยากดื่มกาแฟก็ลองเปลี่ยนมาเป็นดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเติมความหวานด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยก็ได้นะคะความเป็นกรดในมะนาวนี่แหละค่ะจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้และยังเป็นยาระบายอ่อนๆ อีกด้วยค่ะทานอะไรให้ถ่ายทันทีจริงๆแล้วนะคะแต่ละคนนั้นสภาพร่างกายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองดูว่าเวลาคุณทานอะไรและทำให้คุณนั้นสามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้ทันทีอาหารเช้าที่ช่วยขับถ่ายที่แนะนำในวันนี้อาจจะไม่ได้ผลทันทีกับบางคนอย่างที่ได้บอกไปก็คือขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่ถ้าว่าคุณทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำก็เหมือนกับเป็นการเติมสารกระตุ้นการขับถ่ายให้กับร่างกายทีละเล็กทีละน้อยจึงจะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้ในระยะยาวนะคะบางคนดื่มแค่น้ำเปล่านะคะจริงๆแล้วนะคะแนะนำว่าเวลาที่คุณตื่นนอนแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าสักหนึ่งแก้วรับรองค่ะว่าได้ผลแน่นอนเลยนะคะน้ำเปล่านี่แหละค่ะน้ำธรรมดาน้ำในอุณหภูมิห้องปกติหรือบางคนอาจจะใช้น้ำอุ่นก็ได้นะคะตื่นนอนก็ดื่มทันทีเลยนะคะสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกดีในการที่คุณได้เข้าห้องน้ำนะคะในส่วนตรงนี้แต่อย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ผลบางคนก็อาจจะไม่ได้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ลองหาอาหารหรือว่าลองอาหารที่แนะนำในวันนี้ก็ได้นะคะเผื่อบางอย่างจะสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกที่ท่านผู้ฟังกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

เรามารู้ทันกับโรคกรดไหลย้อนกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นโรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามค่ะกรดไหลย้อนคือภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารนั้นไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็คือมีอาการแสบร้อนกลางอกเรอเปรี้ยวหรือว่ารสขมในปากนะคะเจ็บหน้าอกที่ไม่เกี่ยวกับหัวใจมีอาการไอเรื้อรังเสียงแหบนะคะกลืนแล้วก็ติดนะคะมีกลิ่นปากฟันผุหรือว่ามีอาการคล้ายกับโรคหืดค่ะสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนก็คือหูรูดหลอดอาหารทำงานผิดปกตินะคะกระเพาะอาหารนั้นบีบตัวช้าหรือว่ามีกรดค้างอยู่ค่ะยังรวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงก็อย่างเช่นทานอิ่มแล้วนอนทันทีดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมกาแฟสูบบุหรี่นะคะมีความเครียดและน้ำหนักเกินยังรวมไปถึงภาวะอื่นๆก็อย่างเช่นโรคอ้วนการตั้งครรภ์และการใช้ยาบางชนิดค่ะวิธีการป้องกันกรดไหลย้อนนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นเช่นอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดคาเฟอีนแอลกอฮอล์น้ำอัดลมทานมื้อเล็กๆนะคะแต่ทานบ่อยครั้งไม่ทานอิ่มจนเกินไปด้วยอย่านอนทันทีหลังอาหารให้รออย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงค่ะแล้วให้หนุนหัวเตียงให้สูงกว่าเวลานอนด้วยนะคะควบคุมน้ำหนักและจัดการความเครียดให้เหมาะสมค่ะการรักษาก็คือแน่นอนว่าต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมนะคะรับประทานยาลดกรดนะคะลดการหลั่งของกรดตามที่แพทย์สั่งในรายที่มีอาการที่รุนแรงก็อาจจะใช้เทคนิคค่ะในการเย็บหูรูดหลอดอาหารโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะหรือว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมก็แล้วแต่การพิจารณาของคุณหมอด้วยซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นคือหลอดอาหารอักเสบแล้วก็เป็นแผลค่ะกลืนลำบากนะคะเจ็บหน้าอกเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลอดอาหารที่อาจจะพัฒนาไปสู่มะเร็งหลอดอาหารได้แม้ว่าจะพบได้น้อยก็ตามแต่ก็สามารถเป็นได้นะคะฉะนั้นเราก็ควรเลี่ยงนะคะเลี่ยงหรือว่าปรับพฤติกรรมของตัวของเราเองนั่นแหละค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะนั่นคือเวลาอิ่มอย่าเพิ่งนอนทันทีนะคะแล้วในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารกระตุ้นทั้งหลายก็คืออาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดคาเฟอีนแอลกอฮอล์น้ำอัดลมเวลาทานอาหารก็ให้ทานมื้อเล็กๆค่ะอย่าทานเยอะจนเกินไปนะคะทานมื้อเล็กๆแต่ทานบ่อยครั้งได้และอย่านะ

เมื่อสักครู่ได้แนะนำใช่ไหมคะว่าลูกพลุนนั้นมีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องการขับถ่ายนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกพลุนนั้นมีประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบนะคะซึ่งก็จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพดีแล้วก็สวยด้วยค่ะโดยลูกพลุนลูกไหนลูกพลัมนี่แหละค่ะแม้ชื่อเรียกจะต่างกันแต่ก็คือผลไม้ชนิดเดียวกันนะคะคืออย่าเพิ่งงงไปนะคะเพราะว่าลูกพลุนก็คือการนำเอาลูกพลัมมาตากแห้งส่วนลูกไหนก็เป็นชื่อที่คนจีนนั้นเรียกลูกพลัมนั่นเองซึ่งลูกพลุนผลไม้ผลเล็กๆหลากสีสันนั้นนะคะเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีและแต่ก็มีประโยชน์ของลูกพลุนที่ไม่ได้มีเพียงแค่ช่วยในเรื่องของการแก้อาการท้องผูกเท่านั้นนะคะประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้ยังมีอีกมากค่ะเขาถึงขั้นได้รับการจัดอันดับนะคะว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผลไม้ที่สาวๆไม่ควรพลาดวันนี้ก็เลยนะคะนำประโยชน์ของลูกพลุนต่อที่ดีต่อสุขภาพมาฝากกันค่ะประโยชน์ของลูกพลุนที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้หญิงคือช่วยแก้ปวดประจำเดือนได้เวลาถึงวันนั้นของเดือนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะสาวๆคงทราบกันดีว่าก็จะมีอาการปวดประจำเดือนนั้นทรมานมากเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าได้ทานลูกพลุนซึ่งอุดมไปด้วยธาตุเหล็กก็จะช่วยสังเคราะห์ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจะช่วยเพิ่มเลือดให้กับร่างกายค่ะนอกจากนี้ในลูกพลุนยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยควบคุมฮอร์โมนปกตินะคะคือควบคุมให้เป็นปกติแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้แต่ต้องทานลูกพลุนก่อนมีประจำเดือน 1-2 วันนะคะถึงจะได้ผลถ้าหากว่ารู้แบบนี้แล้วเดือนหน้าก่อนมีประจำเดือนอย่าลืมหาซื้อลูกพลุนมาทานกันก่อนนะคะนอกจากแก้ปวดประจำเดือนแล้วยังช่วยลดน้ำหนักค่ะสาวๆคนไหนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่และมองหาผลไม้ที่เป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักนะคะก็ขอแนะนำลูกพลุนเพราะว่าลูกพลุนมีแคลอรี่ต่ำในลูกพลุน1ผลเล็กๆค่ะให้พลังงานอยู่ที่23กิโลแคลอรี่แถมในลูกพลุนยังมีเส้นใยแบบละลายน้ำนะคะที่ช่วยทำให้เรานั้นอิ่มนานฉะนั้นค่ะก็มีประสิทธิภาพที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถลดน้ำหนักได้ลูกพลุนนะคะมีประสิทธิภาพมากในการลดน้ำหนักมีงานวิจัยด้วยนะคะของประเทศอังกฤษที่เขารับรองว่ามีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้จริงหลังจากที่เขาได้มีการทดลองให้คนที่อยู่ในภาวะอ้วนนี่แหละค่ะ100คนที่ควบคุมอาหารตามแผนลดน้ำหนักทานลูกพลุนเข้าไปด้วยในทุกๆวันโดยผู้หญิงทานวันละ140กรัมส่วนผู้ชายทานวันละ171กรัมค่ะเป็นเวลา12สัปดาห์ด้วยกันผลก็ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีน้ำหนักลดลง2กิโลกรัมและมีรอบเอวลดลงไป 2.5 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามคนที่ลดน้ำหนักก็ไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาทานแต่ลูกพลุนมากเกินไปนะคะเพราะว่าทานมากก็จะอ้วนเอาได้เหมือนกันค่ะแถมจะทำให้เราแกเกิดอาการท้องเสียด้วยนะคะปริมาณที่แนะนำก็คือทานไม่เกินวันละ10ถึง12ผลเท่านั้นค่ะลูกพลุนยังช่วยชะลอวัยด้วยนะคะฉะนั้นคำว่าแก่จะไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะซึ่งบางทีเราได้ยินคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บเราใช่ไหมคะถ้าไม่อยากจะดูแก่ก่อนวัยอันควรก็ต้องทานลูกพลุนอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าในลูกพลุนนั้นเขามีวิตามินซีที่สูงค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ช่วยชะลอกระบวนการของร่างกายให้แก่ช้าลงรวมทั้งช่วยชะลอริ้วรอยบนใบหน้าค่ะรู้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะอย่าลืมไปหาลูกพลุนมาทานตั้งแต่วันนี้เลยนะคะลูกพลุนยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยใครที่อยากมีผิวสีชมพูนะคะขาวอมชมพูมีเลือดฝาดโดยที่ไม่ต้องง้อบรัชออนใช่ไหมคะเวลาปัดแก้มก็ต้องลองทานลูกพลุนเพราะว่าในลูกพลุนนั้นเขาอุดมไปด้วยธาตุเหล็กค่ะช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานั้นสดใสมีเลือดฝาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางนอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพผมแข็งแรงด้วยค่ะอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพเส้นผมอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยากมีผมหนาผมแข็งแรงเงางามต้องทานอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทองแดงและสังกะสีซึ่งลูกพลุนมีทั้ง2 อย่างค่ะ
ที่จะช่วยให้เส้นผมของเรานั้นหนาป้องกันไม่ให้ผมร่วงผมงอกเร็วและสังกะสียังช่วยทำให้ผมของเรานั้นเงางามอีกด้วยนะคะฉะนั้นเราก็บอกลาเส้นผมที่ไม่ดีของเราได้เลยถ้าหากว่าเราทานลูกพลูนเป็นประจำค่ะลูกพลูนยังช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพลูนด้วยนะคะเวลาผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็จะมีโอกาสเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนมากกว่าคุณผู้ชายด้วยและเมื่อเป็นโรคนี้ก็จะทำให้กระดูกนั้นเปราะหักง่ายถ้าได้รับอุบัติเหตุยิ่งอันตรายเข้าไปอีกฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะทานลูกพลูนวันละประมาณ 6-10 ผลจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เพราะว่าลูกพลูนเป็นแหล่งของโบรอนและโพแทสเซียมที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกของเราค่ะรู้แบบนี้อย่าลืมหาลูกพลูนมารับประทานด้วยนะคะแต่ข้อควรระวังก็มีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตค่ะควรหลีกเลี่ยงการทานลูกพลูนและคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการขับถ่ายด้วยนะคะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปลูกพลูนเขาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายฉะนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายก็ควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดนี้ล่ะค่ะนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
9: พลตีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที่
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบ.ติดตามข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบ.ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ พื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบ.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ติดแล้วนะ
6: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่น ขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510ถึง512

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกันทยอดผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำผู้ที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหลายพื้นที่ฝนนะครับก็เริ่มตกมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของการเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการของปี2569นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ15พฤษภาคม2569ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569นะครับซึ่งในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของฤดูฝนในปี2569นี่นะครับกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีฝนเพิ่มหนักขึ้นและต่อเนื่องฝนตกนะครับประมาณ 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกร้อยละ 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับปริมาณและก่อการกระจายของฝนจะลดลงอาจเกิดการขาดแคลนน้ำบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนก็จะมีฝนตกร้อยละ 60-80% ของพื้นที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและฝนตกหนักมากบางแห่งก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ในเดือนตุลาคมนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงก็เริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเจ้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของในช่วงของฤดูฝนในปี2569นี่นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นก็โปรดระมัดระวังเรื่องของฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประกาศเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ15พฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569นะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันนะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่15ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างก็จะขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันนี้15พฤษภาคม2569ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์วันที่16พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยและพิษณุโลกวันที่17พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์วันที่18พฤษภาคม2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักตุยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในห่วงของตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันโดยได้มีการสั่งนะครับเพื่อทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมงทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการกำชับให้อำเภอเทศบาลและก็หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยบ่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก่อนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและก่อนลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเร่งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยตัวนะครับหากพี่น้องประชาชนพบเหตุหรือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าแจ้งผ่านปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตัวนะครับนี่ก็เป็นประกาศเตือนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของหือเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มาดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแห้งขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงและก็ดูแลรักษาสุขภาพในห่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนและก่อลำปางนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะครับรวมถึงฝนที่ตกหนักตุยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยได้มีการสนับสนุนรถพุ่มพวงเพื่อที่จะกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนนะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดกิจกรรมนะครับที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟนะครับการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนได้มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยรถพุ่มพวงนะครับก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและก่อหมู่บ้านก็สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือน

มีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยแห่งกว่า60บูธรวมถึงร้านโมเดิร์นเทรดนะครับที่ได้มีการนำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายตัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีรถพุ่มพวงจำนวน90คันมีการกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อที่จะลดค่าภาระลดภาระค่าครองชีพและก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงตัวนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและก็บูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและก็ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้

ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการเรื่องการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ก็สามารถที่จะพบผู้เชี่ยวชาญและก็นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังของไทยนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับก็ชมนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนทั้ง10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์ร่วมสัมผัสแฟชั่นโชว์สุดตระการตาเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากภูมิปัญญาชุมชนไทยสู่เวทีโลกเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยก็มีไฮไลท์พิเศษนะครับเรื่องของแฟชั่นโชว์สุดอลังการโดยมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ดาราศิลปินนายแบบชื่อดังเข้าร่วมเดินแบบภายในงานตุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการจัดในวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

สวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเดินหน้าเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับได้มีการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกที่สหกรณ์นิคมสันทรายจำกัดอำเภอสันทรายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการเลือกขายข้าวอย่างเป็นธรรมในราคานำตลาดในวันที่14ถึง16พฤษภาคม2569ซึ่งทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยในอำเภอสันทรายผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2568ถึง2569ของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ที่สหกรณ์นิคมสันทรายจำกัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2568ทับ2569ครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง16พฤษภาคม2569นะครับที่สหกรณ์นิคมสันทรายจำกัดอำเภอสันทรายเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคือมีช่องทางจำหน่ายข้าวเปลือกหนักขึ้นและก็เพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและก็ส่งเสริมความเป็นธรรมในการซื้อขายทางด้านการจ้างน้ำหนักการตรวจคุณภาพและการกำหนดราคาซื้อขายนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพของข้าวเปลือกเพื่อนำไปสู่เรื่องของการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเปลือกขึ้นมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาดตุยนะครับสำหรับการรับซื้อข้าวเปลือกในโครงการนี้นะครับก็มีราคารับซื้อสูงกว่าท้องตลาดเพื่อที่จะช่วยเพิ่มรายได้และก่อสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรโดยข้าวเปลือกที่มีความชื้น 15% รับซื้อในราคา 9,830 บาทต่อตันสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปที่มีราคาตันละ 9,530 บาทหรือสูงกว่าประมาณ300บาทต่อตันส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้น 25% โครงการรับซื้อในราคาตันละ 8,500 บาทสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปที่มีราคาตันละ8,100 บาทหรือสูงกว่าประมาณ400บาทต่อตันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงการนะครับของทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ชาวนานะครับในการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกที่สหกรณ์นิคมสันทรายจำกัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของวันที่14ถึง16พฤษภาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
5: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีเครือขายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
4: แน่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อฮะ
3: อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรี ไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป่าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้กลับมาเจอกันนะคะในช่วงของบ่ายบ่ายวันศุกร์แบบนี้กับบรรยากาศดีๆในวันฝนพรำเนาะในช่วงต้นฤดูฝนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กับทางสวทเชียงใหม่เนาะทาง FM 93.25 MHz นะคะหรือคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสวทเชียงใหม่PRDก็ด้วยนะคะทักทายกันด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่PRDนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังคลื่น 93.25 MHz อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาทิตย์ที่แล้วดีเจเสียงแจ้วๆนะคะแล้วก็กูรูในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพหายไปไหนเนาะอาทิตย์ที่แล้วติดลงพื้นที่ในส่วนของอำเภอฝางนะคะวันนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยเนาะในช่วงของบ่ายแบบนี้นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเราจะพูดคุยกันที่นี่นะคะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองก็ดูแลนะคะและรับผิดชอบในส่วนของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้เข้ากลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะซึ่งในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี่แหละค่ะวันสำคัญของเราเลยมีหลากหลายนะคะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพแล้วก็มีอีกหนึ่งวันค่ะที่ใกล้เข้ามาแล้วแหละนั่นก็คือวันที่17พฤษภาคมนะคะซึ่งตรงกับวันความดันโลหิตสูงโลกเนาะซึ่งวันนี้ค่ะวิทยากรของเราหรือว่ากูรูนะคะก็ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลนะคะท่านนี้เคยมาพูดคุยกับเราแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินทางมาเนื่องจากว่าติดภารกิจในช่วงของเวลาที่ผ่านมาเนาะก็เร่งรีบนะคะใช้คำว่าเร่งรีบเลยแหละว่าวันนี้ก็ตามอยู่นะคะอีกสักครู่จะได้มาพูดคุยกับเราว่าเอ๊ะวันความดันโลหิตสูงโลกเนี่ยปีนี้เขามีแคมเปญว่ายังไงนะคะแล้วความดันโลหิตเองเนี่ยที่หลายๆคนกลัวหลายๆคนก็กำลังควบคุมอยู่แล้วหลายๆคนก็ป้องกันอยู่นะคะจะต้องทำยังไงในเรื่องของการลดความดันการเพิ่มความดันเนาะบางคนก็เป็นความดันต่ำความดันสูงนะคะวันนี้พี่หนุ่มอํานาจเมืองแก้วค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะจะมาพูดคุยกับเราเนาะอีกสักครู่นะคะรออีกแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ฟังเสียงน้องนานไปก่อนเลยละกันนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันที่นี่แหละค่ะทาง FM 93.25 MHz นะคะหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าโรคความดันเนี่ยมันมีอาการยังไงเนาะพี่หนุ่มเคยบอกนะคะว่าเคยคุยกับเราในรายการนี่แหละว่าโรคความดันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเป็นความดันตอนไหนจะสูงหรือต่ำนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดกับเราได้นะคะส่งสัญญาณมาแล้วนะคะวิทยากรของเราเนาะเดี๋ยวกำลังมานะคะคุณผู้ฟังอดใจรอสักครู่นะคะในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าที่เราติดปากเรียกกันง่ายๆก็คือความดันสูงนั่นนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็พี่หนุ่มเคยบอกเนาะว่าโรคเนี้ยมันมักจะเกิดกับเราโดยที่มันไม่มีอาการนะคะซึ่งถามว่าทุกๆปีเนี่ยมันก็จะตรงกับวันที่17พฤษภาคมวันปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยเนาะก็อาจจะหลายๆโรงพยาบาลนะคะอาจหลายๆหน่วยงานเนาะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมรณรงค์นะคะเชิญชวนในการตรวจวัดความดันนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันว่าวิธีการป้องกันการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคความดันจะเป็นยังไงนะจะต้องดูแลยังไงบ้างแล้วความดันที่หลายคนสอบถามเข้ามาเนาะแล้วก็ฝากคำถามเข้ามาในเรื่องของโรคความดันนี่แหละว่ามันจะดูยังไงว่าเราเข้าข่ายอันนี้น่าสนนะคะเพราะว่ามันไม่มีอาการเนาะแล้วก็เวลาเราเป็นขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือต่ำนะคะก็จะได้มาพูดคุยกับพี่หนุ่มรออีกสักครู่ละกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ก็ฟังนั้นไปก่อนเนาะจริงๆแล้วนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ให้แคมเปญมาเหมือนกันปีนี้ฟังดูแล้วนะคะก็ต้องร่วมมือกันแล้วแหละในเรื่องของการร่วมมือการลดความดันให้ถึงเกณฑ์นะคะซึ่งหน่วยงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังร่วมกันเนาะในส่วนของการดูแลตัวเองในให้ห่างไกลโรคต่างๆนะคะถามว่าตรงกับวันไหนเนาะย้ำอีกครั้งนึงละกันวันที่17พฤษภาคมค่ะวันความดันโลหิตสูงโลกนะคะซึ่งทำไมถึงย้ำเรื่องนี้เราเคยคุยกันหลายอาทิตย์มากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคที่มันเป็นเกี่ยวกับ
ความดันมันก็จะลามไปโรคอื่นๆเนาะไขมันอย่างเงี้ยแล้วก็จะอาจจะมีแทรกซ้อนไปโรคอื่นๆด้วยอย่างพี่หนุ่มเคยบอกไว้ว่าเป็น1โรคอาจจะเป็นเพิ่มได้หลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจนะคะซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไม่มีอาการเนาะซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ยังไงนะคะแต่ว่าในส่วนของสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็กำหนดให้นะคะวันที่17ของพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยก็เป็นวันความดันโลหิตสูงโลกนะคะโดยมีการรณรงค์อย่างที่นางได้บอกไปตอนต้นนี่แหละค่ะว่า อยากจะให้คุณผู้ฟังเองนะคะตื่นตัวเนาะแล้วก็ตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะอันนี้ย้ำตลอดเลยว่าบางคนคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงอะแต่เวลาพอเราไปพบแพทย์เราไปตรวจร่างกายแล้วเจอมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้เนาะอย่างพี่หนุ่มเคยคุยกับเราในเรื่องของตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นในส่วนของโรคความดันนี่แหละเนาะที่แกบอกว่าอาหารการกินก็มีความสำคัญในการควบคุมนะคะซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวแกก็จะมาพูดคุยกับเราอีกทีนึงว่าจะย้ำว่าอาหารประเภทไหนควรกินเหมาะกับคนเป็นโรคความดันคนไม่เป็นโรคความดันจะทำยังไงให้คุมนะตัวเองไม่ให้เกิดภาวะความดันสูงได้นะคะรออีกสักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะเอามาดูกันต่อคุณฟังค่ะออกไปไกลแล้วทีนี้มาดูกันต่อว่าเอ๊ะทำไมเขาอยากให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวเนาะแล้วก็ตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมันเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะโดยเน้นให้ประชาชนเนี่ยรู้ค่าระดับโลหิตและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งการปฏิบัติตนหรือว่าการดูแลรักษาความดันโลหิตหรือว่าระดับคอเลสเตอรอลและน้ำหนักตัวนะคะให้อยู่ในระดับปกติอันนี้มันก็จะมีค่าของมันเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะมาพูดให้เราฟังว่าค่าของมันเนี่ยที่เราเรียกว่า BMI นะคะหรือว่าน้ำหนักตัวของเราเนี่ยค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่และสูงและน้อยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รับการตรวจเช็คบ่อยๆเขาจะรู้ว่าเอ๊ะเขาอยู่ในภาวะปกติภาวะอ้วนไปผอมไปนะคะก็จะมาตรวจเช็คกันนะคะทีเนี้ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าอ่ะเวลาเราจะสังเกตตัวเองว่าความเสี่ยงของเราอะอยู่ในระดับไหนเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มมาพูดคุยให้เราฟังแน่นอนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วการรักษามันก็จะยากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราก็จะเน้นเนาะในส่วนของค่าระดับความระดับโลหิตที่มันจะต้องอยู่ในปกติเดี๋ยวจะมาถามพี่หนุ่มกันว่าปกติของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราจำได้ว่ามันจะอยู่ที่120ใช่ไหมคะตัวบนตัวล่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน่าจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับพี่หนุ่มว่าเอ๊ะความดันที่ปกติแล้วโรคโลหิตสูงที่เราไม่อยากเป็นหรือใครที่เป็นแล้วยังกินยาอยู่จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่แน่แล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ยังอยู่ด้วยกันนะคะที่นี่ค่ะสวทชเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 MHz สวทชเชียงใหม่ PRD นะคะทางแฟนเพจของเรานั่นเองนะคะร่วมพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะเมื่อสักครู่ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยละกันนะกลับมาแล้วนะคะพูดคุยกันต่อในเรื่องของวันความดันโลหิตสูงนะคะ17พฤษภาค่ะและกูรูของเรานะคะกลับมาให้ความรู้คือความสุขกับคุณผู้ฟังที่นี่แล้วนะคะมีภารกิจด่วนเนาะเร่งรีบมากนะคะมากับอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายพร้อมกับสายฝนโปรยปรายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทักทายพี่หนุ่มกันก่อนเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับทั้งทางระบบเสียงนะครับแล้วระบบออนไลน์ครับผม
0: ค่ะก็มาแบบด่วนจริงๆนะคะแบบด่วนแบบส่งไปสนิจามาเลยเนาะเพราะว่าเราขาดพี่หนุ่มไม่ได้จริงๆค่ะเนื่องจากว่าวันที่17จะเป็นวันความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งทุกๆปีเนาะเขาก็จะกำหนดให้17พฤษภาคมนะคะเป็นวันความดันโลหิตสูงซึ่งปีนี้เขามีแคมเปญอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่าอะไรบ้างนะคะพี่หนุ่มคะย้ำอีกทีนึงแล้วกัน
1: ครับในส่วนของแคมเปญปีนี้นะครับก็คือ
0: ร่วมมือกัน
1: ลดความดันให้ถึงเกณฑ์นะครับ
0: นี่แหละที่ครั้งกับคุณผู้ฟังไว้ตอนต้นรายการว่าเกณฑ์ตัวนี้ค่ะพี่หนุ่มขาหลายคนยังไม่ทราบว่าการวัดความดันที่ถูกต้องตัวบนจะต้องมีค่าเท่าไหร่ตัวล่างจะต้องมีค่าเท่าไหร่อันนี้ให้พี่หนุ่มย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าถ้าเราคิดว่าเราอาจจะเสี่ยงเป็นโรคความดันหรือเราอยากจะป้องกันตนเองหรืออยากจะเช็คว่าเรายังมีความดันปกติแล้วก็ภาวะปกติเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่าไหร่คะแล้วถ้าเกิดว่ามันเสี่ยงแล้วอ่ะที่จะเป็นโรคความดันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับเลขที่เท่าไหร่อันนี้ให้พี่หนุ่มไขข้อข้องใจดีกว่าค่ะ
1: โอเคครับได้ครับน้องนันครับเนื่องจากว่าในส่วนของค่าความดันโลหิตสูงค่าความดันโลหิตนะครับเนาะซึ่งเราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเอาตัวเรานะครับไปวัดกับเครื่องวัดความดันนะครับซึ่งจะมีการบอกค่าความดันนะครับค่าความดันตัวบนนะครับค่ากำลังตัวล่างนะครับเหมือนกับทางท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเนาะไปโรงพยาบาลปุ๊บพยาบาลเขาก็จะบอกว่าขอวัดความดันหน่อยค่านะครับความดันเท่าไหร่120 90130 80เนี่ยครับเขาก็จะแจ้งเรามานะครับเนาะซึ่งค่าความดันตามปกติมาตรฐานแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ตัวบนไม่เกิน120นะครับตัวล่างไม่เกิน80นะครับอันนี้ถือว่ามีค่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับบุคคลปกตินะครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นจะเรียกบุคคลก็ไม่ได้เนาะเป็นกลุ่มเสี่ยงและการกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกินยาควบคุมอยู่อันเนี้ยค่าความดันจะห่างจากปกติมากน้อยหรือว่าเอ๊ะห่างไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะครับเนาะเราก็จะมีเกณฑ์นะครับในการดูค่าความดันนะครับว่าในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนั้นนะครับค่าความดันของเราเนี่ยก็ต้องมากกว่า120นะครับแต่ไม่เกิน139นะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มเสี่ยงละนะครับทีนี้ในส่วนของมันก็จะมีว่าเราเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงเราก็จะเขาเรียกว่าวินิจฉัยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีค่าความดันเกิน120 80เนี่ยควรจะต้องเข้าสู่สถานบริการนะครับเพื่อที่จะต้องให้แพทย์ทำการวินิจฉัยนะครับไม่ใช่ว่าเราดูความดันเราที่บ้านแล้วเกิน120 80แล้วเราจะเป็นความดันไม่ใช่นะครับเนาะมันจะต้องมีกระบวนการวิธีการนะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่นะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเรามาสถานบริการแล้วเรามีค่าความดันโลหิตสูงเกิน120 80นะครับเพราะฉะนั้นแพทย์เขาก็จะทำการซักประวัตินะครับเนื่องจากว่าค่าไอการมีความดันสูงนะครับเขาก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมนะครับเนาะการบริโภคอะไรต่างๆรวมถึงพันธุกรรมนะครับว่ามีคนในบ้านครอบครัวสายตรงเคยเป็นโรคความดันไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะครับส่วนใหญ่แล้วการที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นความดันหรือไม่เป็นเนี่ยเขาจะให้ทางเขาเรียกว่ากลุ่มสงสัยป่วยความดันนะครับเนาะกลับไปวัดความดันของตัวเองที่บ้านนะครับ7วัน นะครับหรือภาษาวิชาการเขาก็จะเรียกว่าทำโฮมบีพีที่บ้าน7 วันแล้วก็นำผล7 วันนี้

0: นะคะอันนี้ให้พี่หนุ่มแนะนำหน่อยละกันถ้าเกิดว่าอาจจะเสี่ยงไปนะคะ
1: ครับเบื้องต้นเนี่ยครับแนะนำให้ไปสถานบริการนะครับเนาะตามสิทธิ์การรักษานะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยมีค่าความดันนะครับที่เราวัดได้นะครับทั้งตัวบนตัวล่างนะครับทั้งตัวชีพจรนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะต้องวัดไปสัก7วันอย่างที่ผมบอกอะครับดูหลักการวัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน7วันนะครับเขาก็จะมีหลักการอยู่นะครับเนาะว่าตื่นมาตอนเช้านะครับทำกิจธุระอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะครับนั่งพักสัก10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็วัดความดันนะครับเนาะเราก็จะได้ค่าตอนเช้านะครับเสร็จแล้วอีกครั้งนึงก็จะเป็นค่าความดันจากก่อนนอนนะครับก็จะใน1วันเนี่ยจะมีค่าความดัน2ครั้งก็คือหลังจากตื่นนอนนะครับแล้วก็ก่อนนอนนะครับเป็นเวลา7วันอันนี้ครับเราสามารถเตรียมข้อมูลตรงเนี้ยให้กับแพทย์นะครับเนาะที่เราไปสถานบริการที่เรามีสิทธิ์ใช้บริการอยู่ไงครับเนาะค่ะเดี๋ยวแพทย์เค้าก็จะดูเรื่องผลของความวัดการความดันที่บ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์เค้าจะเชื่อถือผลการวัดความดันที่บ้านเป็นหลักนะครับนะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมทำบ้านเนี้ยมันเป็นอะไรที่สบายสบายไม่เหมือนเวลาเรามาโรงพยาบาล นะครับจะเห็นว่าบางคนเนี่ยมาโรงพยาบาลปุ๊บความดันสูงปั๊บนะครับเนาะซึ่งภาษาทางการแพทย์เขาก็ใช้คำว่าเขาเรียกคำว่าไวโคดไฮเปอร์เทนชันก็คือว่ามาเจอพยาบาลมาโรงพยาบาลปุ๊บเอาความดันสูงนะครับยูดีสูงนะคร
0: ับ มีนะเคสแบบเนี้ยเราไม่ยกตัวอย่างไกลนะคะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยเวลาไปบริจาคเลือดเวลาเราตื่นเต้นก่อนที่จะเข้ารับการบริจาคเลือดมันก็จะมีในส่วนของตรวจค่าเลือดตรวจความดันใช่ไหมบางคนไปเนี่ยคือสูงมากเลยอันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะพี่หนุ่มคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเนาะในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการวัดความดันขณะวัดความดันนะครับนะมีผลต่อระดับความดันครับผม
0: อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากข้อคำถามมาเนาะทางหน้าแฟนเพจนะคะสวทเชียงใหม่ PID เนาะก็แนะนำกันไปนะคะ อีกหนึ่งคำถามหลายคนบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องวัดความดันที่บ้านอันนี้สามารถเข้ารับการบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะคะใกล้รพสตไปที่รพสตนะคะใกล้โรงพยาบาลชุมชนไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของเครื่องวัดความดันเนี่ยให้บริการอยู่เนาะอันนี้สามารถเราเข้าไปตรวจได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับสามารถเข้าไปตรวจได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 นะครับเนาะก็มีจัดทำโครงการนะครับในเรื่องของ Health Station นะครับก็คือเป็นสถานีสุขภาพนะครับซึ่ง Health Station เนี้ยก็จะอยู่ในชุมชนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านอสม.หรือว่าบ้านผู้นำต่างๆนะครับซึ่งเขาจะมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านอยู่ละนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่ามีความว่าปวดหัวเวียนหัวเจ็บหัวเจ็บท้ายทอยอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปวัดความดันที่ในจุดเฮลสเตชันของแต่ละหมู่บ้านได้เลยครับผม
0: อันนี้สามารถเข้ารับบริการได้เลยนะคะทีนี้ข่าวนี้กลับมาที่คำถามของเรากันต่อเลยละกันว่าผู้ป่วยหลายคนกินยาแล้วแต่ทำไมความดันยังคุมไม่ได้คะพี่หนุ่มขาข้อนี้มีข้อคำถามที่น่าสนใจอยู่เลยแหละว่าบางคนกินยาอยู่แต่ก็ไปวัดมันก็สูงอยู่นะมันก็ยังต่ำอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่ปกติอันเนี้ยมันจะมีวิธีการช่วยให้เขาแบบว่าผ่อนคลายหรือว่าคลายกังวลได้ไหม
1: ครับในส่วนของกินยาแล้วนะครับเนาะ
0: สำหรับบุคคลที่
1: ความด
0: ัน
1: ยังสูงอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องไปมองถึงในเรื่องของพฤติกรรมนะครับว่าเรามีการปรับพฤติกรรมการกินด้วยไหมนะครับยาอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดความดันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองถึงในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคนะครับเนาะว่าเรายังบริโภคอาหารที่มีความเค็มอยู่ไหมนะครับเนาะหรือว่าเรามีการพักผ่อนเพียงพอไหมมีการออกกำลังกายไหมเนี่ยครับอันนี้คือเป็นปัจจัยเสริมนะครับเนาะไม่เฉพาะแค่เรื่องของการกินยาตรงเวลาหรือถูกเวลานะครับ
0: อันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอาจจะมีปัจจัยเสริมเข้ามาด้วยอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยนะคะมาดูพฤติกรรมกันบ้างพอเราทราบแล้วว่า เราจะต้องดูแลเรานะคะทีนี้พฤติกรรมใดคะที่ทำให้ความดันของเราเนี่ยสูงโดยไม่รู้ตัว

0: อันนี้พี่หนุ่มแอบกระซิบไปเมื่อสักครู่ละอาจจะมีหลากหลายปัจจัยแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีบางพฤติกรรมที่เราคิดว่าเราทำแล้วอ่ะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วมันส่งผลปัจจัยทำให้ความดันเราเนี่ยพุ่งกระฉูดได้ค่ะพี่หนุ่มค่ะ
1: ครับในเรื่องของปัจจัยที่ทำใหเกิดความดันโลหิตสูงนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปว่ามีหลายปัจจัยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปนะครับซึ่งเราไม่ทราบด้วยว่ามันเค็มหรือไม่เค็มเพราะว่าความเค็มของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเค็มนะครับมีส่วนใหญ่แล้วมีผลโดยตรงก่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิตสูงนะครับเนาะเค็มเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่เฉพาะแค่ในน้ำปลานะครับในส่วนของเค็มเนี่ยก็จะมีอยู่ในทั้งผงชูรสรสดีอาหารแปรรูปต่างๆนะครับไส้กรอกเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์พวกนี้ครับที่เป็นอาหารแปรรูป
0: ทั้งหมด
1: ก็จะมีความเค็มอยู่นะครับเนาะอีกทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนาะควรจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับ 3-4 วันนะครับโดยใช้เวลาอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ30นาทีนะครับต่อครั้งของการออกกำลังกายเนี่ยครับในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเรื่องของการส่งให้เกิดมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ครับ
0: ก็เป็นปัจจัยในเรื่องของอาหารด้วยนะคะอย่างที่พี่หนุ่มบอกไว้ว่าเครื่องปรุงของเรานี่แหละอาจจะเป็นตัวชูโรงทำให้เราเนี่ยเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้เพราะว่าบางทีแล้วรสสัมผัสของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันบางคนชอบรสเค็มรสจืดนะคะแต่ทีเนี้ยการปรุงของเราเมื่อมันปรุงมากๆไปมันก็เกิดการสะสมใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะเนาะมันก็จะทำให้เราเนี่ยอาจเสี่ยงนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ทีเนี้ยพอเรารู้แล้วแหละว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันสามารถทำให้เราเนี่ยเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้อีกหนึ่งอย่างค่ะที่อยากจะให้พี่หนุ่มย้ำเหลือเกินว่าความเครียดพักผ่อนน้อยนอนดึกมันจะส่งผลต่อการเป็นโรคความดันไหมคะอันนี
1: ้ครับในส่วนของความเครียดพักผ่อนน้อยนะครับเนาะก็มีผลนะครับในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยครับมันพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเนาะก็ทำให้เกิดความเครียดสะสมเวลาเรานอนเหมือนเวลาเรานอนไม่ครบชั่วโมงเนี่ยครับมันก็จะทำให้เรามีความเครียดนะครับหงุดหงิดง่ายเนี่ยครับเนาะมันก็ส่งผลต่ออารมณ์นะครับทำให้มีภาวะความดันโลหิตสูงได้ครับแล้วก็อีกปัจจัยอีก2ปัจจัยนะครับที่มีร่วมด้วยก็คือในเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงการสูบบุหรี่นะครับเนาะอีก2ปัจจัยเนี้ยก็ยังส่งผลต่อระดับความดันโลหิตสูงนะครับเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นความดันเนี่ยเวลาเราไปสอบถามเขาเนี่ยก็หนึ่งในสองปัจจัยนะครับในเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์กับเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีพฤติกรรมนะครับเนาะบริโภคแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: อ๋ออันเนี้ยคือมันเป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำนะคะซึ่งอย่างที่พี่หนุ่มเคยบอกเราทุกครั้งที่มาออกรายการนะคะในการพูดคุยของเราเนี่ยพี่หนุ่มจะย้ำเสมอว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะไม่มีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปที่ว่าอ่ะมีไอมีจามมีน้ำมูกแต่อันเนี้ยมันเป็นภัยที่แฝงกับในตัวเราเองเนาะแล้วส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมที่มักพบกับบุคคลที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่นะคะชอบความเค็มเนาะเครื่องปรุงรสอาหารแปรรูปอันเนี้ยมักจะพบอัตราการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจากการสอบถามประวัตินะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะครับก็จะมีประวัตินะครับเนาะในเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ครับกินอาหารรสเค็มจัดนะครับไม่ออกกำลังกายมีไม่มีกิจกรรมเนื่อยนิ่งนะครับเนาะอันนี้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็จะเป็นปัจจัยหลักๆนะครับในการทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ครับ
0: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะทีนี้มาดูข้อคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะพี่หนุ่มค่ะที่หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราหยุดยาเองเมื่อความดันเราปกติมันจะส่งผลอันตรายไหมหรือว่ามันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราหายแล้วแล้วเราหยุดยาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเนื่องจากว่า การหยุดยาเองนะครับอันนี้ขอบอกได้เลยว่าไม่ควรหยุดยาเองนะครับเนื่องจากว่าการหยุดยาเองนะครับมันจะเกิดอันตรายไม่รู้ตัวนะครับเนาะซึ่งการหยุดยาไม่หยุดยานั้นนะครับต้องอยู่ในดุลวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษานะครับเนาะซึ่งเขาจะประเมินในหลายๆอย่างนะครับหลายๆด้านประกอบกันนะครับเนาะอย่างที่บอกไปครับว่าอย่างที่เราทราบมาก็คือว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วรักษาไม่หายนะครับเนาะแต่จริงๆแล้วณปัจจุบันนะครับก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของเบาหวานนะครับเนาะก็จะมีการเบาหวานรักษาหายได้นะครับเพราะฉะนั้นความดันก็เช่นกันนะครับเนาะก็สามารถรักษาหายได้นะครับถ้าเราควบคุมปริมาณความดันนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในดุลวินิจของแพทย์นะครับเนาะว่าเราเนี่ยหายจากความดันหรือยังนะครับอันนี้ไม่แนะนำให้หยุดยาเองนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมีผลอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองนะครับเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวโรคแทรกซ้อนเนี่ยซึ่งตามมาจากโรคความดันเนี่ยมันจะมีอีกเยอะนะครับ
0: มีอะไรบ้างคะพี่หนุ่มขออนุญาตให้พี่หนุ่มย้ำอีกทีนึงละกันในเรื่องของโรคแทรกซ้อน
1: ในเรื่องของโรคแทรกซ้อนนะครับเนาะมันก็ชัดเจนยังเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของภาวะไตวายนะครับโรคไตนะครับเนาะในเรื่องของหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันนะครับนะในเรื่องของภาวะโรคต่างๆนะครับเนาะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับน้องนานครับ
0: ก็อย่างพี่หนุ่มบอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะส่งผลให้การเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตต่อมาถ้าเกิดว่าเราไม่เข้ารับการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองหรือว่าคุมเนาะคุมทั้งอาหารบางท่านก็อาจจะได้กินยาด้วยนะคะในการคุมความดันให้อยู่ในภาวะปกติเนาะก็อย่างพี่หนุ่มบอกไปว่าจริงๆแล้วโรคความดันเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพฤติกรรมเราที่ทำแบบสม่ำเสมอแล้วเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเป็นภัยร้ายที่ฆ่าสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยอาการของมันเนี่ยไม่มีเลยแต่อยู่ๆเนี่ยเกิดกับเราอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปว่าโรคแทรกซ้อนก็ตามมาทีเนี้ยพอมันเกิดขึ้นกับตัวเราต้องกินยาเนาะแล้วแคมเปญปีเนี้ยเขาก็บอกว่าร่วมมือกันลดความดันให้ถึงเกณฑ์ทำไมการควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์จึงมีความสำคัญคะพี่หนุ่มคะเพราะบางทีแล้วคนที่เขาเป็นหรือว่าคนที่เขาอาจจะเข้าข่ายเนาะเราใช้คำว่ากลุ่มเสี่ยงที่หรือว่าอาจจะเข้าข่ายก็ได้เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไงก็ได้อะ

0: ุดท้ายค่ะอยากให้พี่หนุ่มฝากอะไรถึงคุณฟังทางบ้านในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันหรือโรคที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันได้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเรื่องวันความดันโลกนะครับเนาะก็อยากจะเชิญชวนให้ทางพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับทุกคนเนี่ยมาใส่ใจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าความดันโลหิตสูงนะครับค่าน้ำตาลอันนี้พูดถึงโรคไตต่อเลยนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่อันเนี้ยอยากจะให้หนุ่มฝากและก็เน้นย้ำด้วยแล้วกันว่าโรคแพ็กเกจเขาเรียกว่าโรคแพ็กเกจเน
1: า
0: ะม
1: ี
0: อะไรบ้างยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของโรคแพ็กเกจนะครับโรคความดันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับโรคเบาหวานนะครับเนาะซึ่งทีเนี้ยเราก็อยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยครับเนาะรู้ตัวเลขเสี่ยงนะครับของตัวเองว่าเรามีระดับความดันโลหิตสูงเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์มากน้อยขนาดไหนหรือว่าเกินไปแล้วเท่าไหร่นะครับมีระดับน้ำตาลเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะใช้ตรวจสอบสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับโดยตัวเลขพวกนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามีสุขภาวะทางด้านความดันทางด้านเบาหวานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราเป็นโรคแล้วก็ต้องเข้าสู่ระบบการรักษานะครับแล้วก็ไม่พยายามไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นโรคไตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนในการเอาไปใช้ในชีวิตครับผม
0: ทีนี้ตอนต้นรายการระหว่างที่รอพี่หนุ่มเดินทางมาร่วมรายการกับเรานะคะนั้นได้พูดถึงค่าระดับความอ้วนอ้วนน้อยอ้วนมากอันเนี้ยอยากให้พี่หนุ่มแนะนำทิ้งท้ายกับของรายการของเราสักนิดหนึ่งว่าเวลาเราจะประเมินตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องประเมินยังไงค่าน้ำหนักส่วนสูงคิดยังไงอย่างเงี้ยค่ะฝากไว้หน่อยละกันค่ะพี่หนุ่มค่ะ
1: ในส่วนของการประเมินตัวเองนะครับเนาะดูเขาเรียกว่าการประเมินดัชนีมวลกายนะครับหรือว่าศัพท์ทางการแพทย์เขาก็บอกว่า BMI นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการ BMI เนี่ยเราก็จะคิดดูจากค่า
0: น้ำหนัก
1: นะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับก็จะมีค่าตัว BMIขึ้นมาเป็นตัวเลขนะครับเนาะซึ่งในตัวเลขเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์กำหนดนะครับว่าถ้าเกินค่าเท่าไหร่เนี่ยมันจะถือว่าเป็นอ้วนระดับไหนนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีอีกสักครั้งนึงนะครับที่เรามาพูดถึงเรื่องค่า BMI นะครับให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: แน่นอนค่ะกับโรคอ้วนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะต้องมาร่วมพูดคุยกับพี่หนุ่มอีกหนึ่งโรคเพราะว่าโรคเหล่านี้ค่ะมันมักมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วคุณผู้ฟังเองก็จะสอบถามเข้ามาเยอะมากในเรื่องของการดูและประเมินตัวเองว่าสุขภาพดีจะอยู่ในช่วงไหนเริ่มอ้วนผอมไปไขมันเยอะไปนะคะอันนี้เราจะรับไปคาดการณ์ว่าอีกไม่นานเนาะในส่วนของโรคอ้วนนะคะที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะพี่หนุ่มค่ะทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงละกันค่ะสำหรับการดูแลตัวเองสำหรับคุณผู้ฟังว่าอยากจะให้มีสุขภาพดีอยากจะให้แข็งแรงเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะแล้วปิดท้ายเลยกับแคมเปญที่พี่หนุ่มพูดไปอยากจะเน้นย้ำว่าเรามีบริการที่ไหนยังไงกันบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการดูแลสุขภาพนะครับเนา
0: ะ
1: ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโดยสังคมปัจจุบันนี้มีสภาพแวดล้อมนะครับมีร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆซึ่งเข้ามาในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญนะครับไม่ว่าตัวเลขความดันตัวเลขน้ำตาลตัวเลข BMI ต่างๆนะครับซึ่งเราพอเรารู้ตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดการวางแผนนะครับชีวิตของเราได้ในเรื่องของการบริโภคอาหารก็ดีในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการพักผ่อนก็ดีนะครับซึ่งในส่วนของการรู้ตัวเลขเนี่ยเราสามารถเข้าไปในสถานบริการของภาครัฐได้นะครับเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Health Station นะครับของชุมชนต่างๆนะครับซึ่งมีบริการตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลค่าระดับความดันให้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอสม.เรานะครับเราพร้อมให้บริการนะครับ
0: ก็เข้ารับการ

0: ดูแลนะคะและความห่วงใยจากแม่ๆนะคะตอนนี้แม่ๆไม่ได้แล้วแหละพี่ๆอสมน้องเออเลยน้องๆอสมนะคะยินดีให้บริการตามสถานบริการหรือว่าชุมชนในหมู่บ้านเนาะเขาก็จะมีจุดคัดกรองนะคะสามารถเข้ารับการดูแลสุขภาพในเรื่องของความดันได้นะคะวันนี้ดูเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะแป๊บๆนะคะ1ชั่วโมงที่พูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพติดตามได้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะในช่วงของ13:00 น.ถึงขออภัย15:00 น.นะคะถึง16:00 น.นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ทุกวันศุกร์นะคะบางศุกร์หายไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องจากว่าทางสำนักงานเองก็มีภารกิจเนาะก็แต่ว่าพยายามจะไม่หายนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะก็พูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพพี่หนุ่มติดค้างของเราไว้โรคอ้วนมาติดตามแล้วกันว่าสัปดาห์ไหนนะคะวันนี้ขออนุญาตเราสองคนลาไปก่อนเลยแล้วกันติดตามได้ใหม่วันศุกร์หน้าทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทเชียงใหม่ PRD วันนี้ขออนุญาตขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็น กลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
3: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
11: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้า Kick Off โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
3: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงแรกในรายการวันนี้ค่ะ One Moment in Time นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรวันนี้คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแนะนำได้นะคะที่053-276-793ค่ะหรือว่าจะแนะนำเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD ก็ได้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขทุกวันโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเสาร์อาทิตย์หลายท่านก็บอกว่าอ่ะได้หยุดพักผ่อนนะคะและสำหรับน้องๆนักเรียนที่เปิดภาคเรียนในสัปดาห์นี้นะคะก็จะได้หยุดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็อยากจะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้มาดูในเรื่องของฝนฟ้ากันดีกว่านะคะวันนี้15 พฤษภาคม 2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางนะคะก็ทำให้วันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะคะก็อุณหภูมิเท่ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนแล้วก็ลำปางด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่จังหวัดแพร่กับจังหวัดน่านนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะพะเยาอยู่ที่31องศาเซลเซียสค่ะแต่ที่เป็นที่เชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าอากาศดีมากเลยนะคะที่เชียงรายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่29องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นนะคะก็วันนี้มีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ขับรถแล้วมีฝนตกก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมีข้อมูลในหลากหลายเรื่องราวนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดแต่ในช่วงท้ายๆนะคะก็จะมีท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาพูดคุยทั้งรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะได้มีการสัมภาษณ์ท่านรองผู้กำกับการในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังคะ15พฤษภาคมนะคะเป็นวันครอบครัวสากลค่ะก็วันนี้นะคะมีขึ้นเพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในฐานะหน่วยเล็กๆที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงที่หลายคนต้องเผชิญนะคะบ้านสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไปนะคะดังนั้นจากกระแสสังคมที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้สังคมตระหนักถึงประเด็นการถูกล่วงละเมิดหรือว่าทำร้ายโดยคนใกล้ชิดในครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่อย่างรากลึกแล้วก็มักจะถูกซ่อนไว้ภายใต้คำว่าเรื่องส่วนตัวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกฎหมายและรัฐบาลไทยในปัจจุบันนะคะก็ได้วางกลไกเพื่อยืนยันว่าความรุนแรงในบ้านไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้าไปดูแลนะคะผ่านเครื่องมือทางกฎหมายและสวัสดิการที่สำคัญนะคะซึ่งเกราะป้องกันทางกฎหมายก็ได้แก่พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550นะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะดังนั้นก็ย้ำว่าถ้าหากว่า
คุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะเรามีสายด่วนนะคะของพม.ด้วยนะคะก็โทรศัพท์แจ้งมาที่1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะซึ่งสายด่วนพม.1300เนี่ยก็เปิดให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวสากล15พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังอย่างมีความสุขในวันนี้ด้วยนะคะและในส่วนของการรายงานสภาพการจราจรวันศุกร์นะคะก็เดี๋ยวท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะก็ตอนนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะบอกแล้วว่าวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆเลยก็เลยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังนะคะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่คุณป้านุชขอฝนหย่าสุดท้ายของคุณแจ้ดานุพลแก้วการนะคะเปิดให้แล้วต่อด้วยของคุณสุเทพวงศ์กำแหงรักแท้นะคะคุณป้ากัลยาขอมาก็เปิดให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงแต่คนที่เคยรักนะคะคุณแก้วตาขอมาจัดให้ครบหมดแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะได้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังคุณผู้ฟังจะได้มีความสุขมากๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอมาทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD ท่านแรกวันนี้คุณวารินค่ะคุณวารินบอกว่าที่ป่าบงหนองหานเนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดไปโอ้นะคะก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะแล้วก็คุณสิริพรบอกว่าวันนี้วันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคุณแดงจิรพงศ์ก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสรินันท์บอกว่าอยากให้จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มศุกร์หน้านะคะแต่ว่าศุกร์นี้เนี่ยมอบความสุข

0: ศรีธรรมราชนะคะคุณแก้วตาทักทายเราก็มาผ่านเพจแล้วก็ขอเพลงแล้วก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนอกนั้นก็มีคุณโสพลด้วยคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์ธานีแล้วก็พระขัตติยะด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้กำกับการนะคะกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะมาฟังข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะรับฟังเสียงสะท้อนกกรนะคะติดกลุ่มเสียงสูงเสนอสินบนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกำชับให้ข้าราชการตำรวจนะคะทำหน้าที่สุจริตแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีป้องกันทำงานโปร่งใสสั่งสอบเชิงลึกไม่ละเว้นผู้ทำผิดนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าจะมี3ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้วยนะคะซึ่งนำเรียนให้กับผู้ได้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะชื่อย่อว่ากกรนะคะแล้วก็คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะเขามีการเผยผลการสำรวจประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีการจัดลำดับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในการเสนอสิ่งตอบแทนหรือสินบนนะคะแล้วก็มีการระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่เนี่ยติดอยู่ใน10ลำดับแรกนะคะก็ในเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่ารับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะประจำปี2559ก็คือ9ก้าวหน้าข้อ8นะคะมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญค่ะที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสสุจริตปฏิเสธการรับสินบนทุกรูปแบบนะคะในขณะเดียวกันก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดมีพฤติการเรียกรับยอมรับผลประโยชน์หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะจะดำเนินการทางวินัยและอาญาตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศนะคะรับทราบในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ด
0: ำ
1: เน
0: ิน
1: รายการผมพันตำรวจโทสุนทรนิจคำรองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ครับ
1: ตอบไปได้ครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านรองสุนทรคะวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็สัปดาห์นี้อย่างที่ทราบกันว่าก็หลายๆโรงเรียนก็เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนแล้วดังนั้นวันศุกร์เย็นนี้ในเรื่องของสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็สถานศึกษาต่างๆเปิดการเรียนการสอนนะฮะก็ทำให้มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะหน้าสถานศึกษาต่างๆอย่างที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็เป็นถนนสายมหิดลนะฮะก็จะมีโรงเรียนมงกอดแล้วก็โรงเรียนบาลีที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงนี้ก็อยู่หน้าวารีครับการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีทางสถานศึกษาก็ให้ความร่วมมือกับทางกลุ่มงานจราจรนะฮะในการจัดระบบการจราจรให้สัมพันธ์กับรถด้านนอกนะฮะก็ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวดีขึ้นครับ
0: ค่ะท่านรองสุนทรคะแล้วการจราจรในเส้นอื่นๆนะคะมีเส้นไหนบ้างไหมคะที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นค่ะ
1: ก็จะเป็นเส้นหลักที่หน้าสถานศึกษาครับก็ยังเขตเหนือก็จะเป็นแถวแก้วนวรัตน์ก็โรงเรียนพิมพ์โรงเรียนดาราตอนนี้ก็เปิดการเรียนการสอนหลักเขตใต้ก็ยังมีสายเจริญประเทศตอนนี้เมียนากับพระฤาษีก็เปิดการเรียนการสอนสายบุญเรืองฤทธิ์นะฮะก็มีการจราจรหนาแน่นเพราะว่ามีไอโรงเรียนรัชโนทัยตอนนี้เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์หน้าก็จะเปิดเต็มรูปแบบนะฮะก็จะทำให้มีการจราจรหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกอย่างช่วงเช้านะฮะมีฝนตกก็ทำให้ผู้ใช้รถถนนนำรถยนต์มาเป็นยานพาหนะในการเดินทางนะก็ทำให้มีปริมาณรถในพื้นที่การจราจรเพิ่มมากขึ้น

0: ก็ทำให้มีปัญหาการจราจรเล็กน้อยก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะผู้ปกครองนะในการรับส่งบุตรหลานก็อย่างทางสื่อโซเชียลที่เราประชาสัมพันธ์ไปฮะก็ขอให้เตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้านอย่างตามสื่อที่เราส่งไปนะก็เตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้านเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้บุตรหลานให้พร้อมเพราะว่าเรามีเวลารับส่งแค่ชั่วโมงเดียวนะอย่างช่วงเช้าก็ประมาณ7โมงถึงประมาณ8โมงก็การจราจรจะเบาบางช่วงเย็นก็ประมาณ4โมง5โมงนะฮะการจราจรก็จะเบาบางเรามีเวลาแค่รับส่งแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็นักเรียนนักศึกษาค่อนข้างจะมากในแต่ละสถานศึกษาในสายการไม่โดนรบกวนนะในเวลารับส่งแล้วก็พยายามให้น้อยที่สุดนะอันนี้ก็ขอฝากทางผู้ปกครองนะฮะให้ดูแลหลานให้เรียบร้อยก่อนออกจากระบบ
1: ค่ะท่านรองสุนทรค่ะนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้เนี่ยนะคะทุกสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดทำการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียนเลยใช่ไหมคะท่านรองสุนทรค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสัญญาณอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนท่านรองสุนทรได้ยินชัดเจนไหมคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ท่านรองสุนทรก็ได้ขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะเตรียมความพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวเช่นวันจันทร์หน้าเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าทุกโรงเรียนนะคะก็จะทำเปิดการเรียนการสอนครบทุกแห่งแล้วดังนั้นในช่วงเช้านะคะท่านรองสุนทรคุณพ่อคุณแม่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะให้กับบุตรหลานเนาะพอไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดรับส่งเนี่ยก็จะได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ
0: ครับขอให้ใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการรับส่งบุตรหลานก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในช่วงเช้าก็ประมาณ7โมงถึง8โมงช่วงเย็นก็ประมาณ4โมง5โมงนะฮะก็เป็นการ
1: จ่ายก่อนค่ะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะโอ้โหก็เตรียมอุปกรณ์ให้คุณลูกๆพร้อมแล้วนะคะอย่างเช่นการหอมแก้มออกจากบ้านนี่ก็คือหอมจากที่บ้านมาก่อนก็เรียบร้อยดีใช่ไหมคะท่านรองสุนทรค่ะค่ะก็คือพอดีคุณพ่อคุณแม่เนาะโอ้รักนะคะก็แต่ว่าต้องใช้เวลาสั้นที่สุดนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมด้วยนะคะหอมแก้มกันมาก่อนออกจากบ้านนะคะพอถึงเวลาจุดรับส่งก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะท่านรองสุนทรคะค่ะ
0: อันนี้เราเข้าใจนะครับเป็นห่วงบุตรหลานก็โดยเฉพาะในเปิดเทอมแรกของการศึกษานะครับก็ประมาณ2สัปดาห์แรกที่ว่าเด็กใหม่ผู้ปกครองใหม่นะอันนี้ก็ค่อนข้างจะสับขอถนนแทบก็ถนนใจหลักๆศึกษาถ้าไม่จำเป็นในชั่วโมงเร่งด่วนก็ขอรีบเลี่ยงนิดนึงนะฮะก็จะทำให้ลดปริมาณการจะ
1: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราติดตามข้อมูลนะคะในเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะคะถ้าหากว่าในช่วงเช้าๆมีในเรื่องของฝนตกก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนจากการใช้รถจักรยานยนต์มาเป็นรถยนต์ก็จะทำให้ปริมาณรถในถนนเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นในเรื่องของการเผื่อเวลาเนาะท่านรองเนาะ
0: ครับเผื่อเวลานะถ้าเป็นไปได้ก็ออกก่อน7โมงนะออกก่อน7โมงก็ถนนเยลโล่งเพราะผมมาเช้าตลอดประมาณ6โมง6โมงครึ่งมาถึงในเมืองก็พอบางถ้าหลัง7โมงก็แล้วกันให้เราก็มาก่อน7โมงเผื่อเวลานิดนึงตื่นเช้านิดนึงนะฮะก็จะทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะท่านรองสุนทรขาแล้วในช่วงนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ที่วัดศิริหลวงนะฮะก็มีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีก็ขอฝากเกี่ยวกับการจอดรถนะฮะเราจะมีป้ายห้ามจอดในช่วงเร่งด่วนอยู่หรือว่าป้ายห้ามจอดบนพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะวันธรรมดานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนิดนึงนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรถ้าวันทำการนะฮะอย่างวันจันทร์วันอังคารนะฮะงานจะมีถึงวันที่19ก็สถานศึกษาโดยรอบก็เปิดการเรียนการสอนก็ปักในวันนาวันเสาร์อาทิตย์ที่พอจะอนุโลมกันได้อยู่สถานศึกษาเกิดก็การจราจรค่อนข้างจะเบาบางอันนี้เราก็พออนุโลมกันได้แต่ว่าวันจันทร์นะแต่นี้ขอฝากนิดนึงนะครับการจอดรถต่างๆครับ
1: ค่ะโอ้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำนะคะท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณท่านรองค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณท่านรองสุนทรนะคะก็สัญญาณโทรศัพท์ของท่านรองนะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเสียงยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ท่านก็ยังคงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายนี้นะคะมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการหารือร่วมกับลายประเทศไทยนะคะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกท่านนะคะนิยมที่จะใช้แอปพลิเคชัน LINE นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการหารือร่วมกับ LINE ของประเทศไทยมีการปิดกั้นห้อง LINE ผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือในช่วงกลางปีนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะชื่อย่อว่าสปอสตรก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชุมร่วมกับหลายประเทศไทยเพื่อหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE ค่ะเพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือว่าคนร้ายนะคะที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้านการพนันออนไลน์แล้วก็การขายสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทางท่านรองผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนไลน์ประเทศไทยรวมไปถึงทางหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมีการร่วมประชุมร่วมกันซึ่งทางท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะของรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมานะคะลายประเทศไทยเนี่ยได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับสำนักงานตรวจแห่งชาติในการปิดกั้นการสื่อสารที่จะเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการปิดกั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันการแอบอ้างหลอกลวงการหลอกลงทุนนะคะแล้วก็การกระทำอนาจารแต่อย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมหารือในครั้งนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับลายประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มคนร้ายที่มีการสร้างห้องสนทนาหรือว่ากลุ่มรายสำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาดอย่างเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนการซื้อขายยาเสพติดเป็นต้นนะคะทั้งนี้ทางไลน์ของประเทศไทยเนี่ยก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากไลน์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนายกระดับคำขอปิดกั้นข้อมูลให้มีความครอบคลุมรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งคาดการว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในกลางปี2569นี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามนะคะก็จะทราบว่ากลุ่มมิจฉาชีพนะคะซึ่งจะมีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดต่อในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อผ่านFacebook บ้างล่ะ Instagram นะคะติดต่อเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะมักจะใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ไปเข้ากลุ่มอาจจะเป็นในรูปแบบของ Open Chat ต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงกลางปีนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความร่วมมือร่วมกันระหว่าง LINE ของประเทศไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของการปิดกั้นนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรามีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันนะคะ

ค่ะคุณฟังค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์เรามีวันหยุดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะไม่ได้หยุดเลยยังคงหาวิธีนะคะในหลากหลายรูปแบบมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะยึดหลักนะคะไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่ายังคงเปรี้ยงพล้ำนะคะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ค่ะสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะต้องรีบดำเนินการก็คือการโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข1441ค่ะและนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยต้องบอกว่านะคะทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะมีการนะคะรวบรวมในเรื่องของข้อมูลนะคะให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะสามารถติดตามผ่านเพจตำรวจจราจรเชียงใหม่ TFCM นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะมีพลังต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะตำรวจภูธรภาคการและหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมให้การบริการค่ะสามารถโทรแจ้งมาที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะและนอกจากนั้นเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ ID ตัว A แอดตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษว่า Police ที่แปลว่าตำรวจนะคะ POLICE ตามด้วยเลข5เป็นตัวเลขอารบิกนะคะ at police 5ค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะจากลากันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายรายการอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะหากท่านอยากจะแจ้งนะคะในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่ชำรุดนะคะหรือมีข้อแนะนำในเรื่องของด้านการจราจรสามารถโทรศัพท์แจ้งเข้าที่053-235-595นะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงท้ายรายการอยากให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
10: นายพุนพงษ์เนยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์ส จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
0: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
4: ่จังหวัดเชียงใหม่ชวนซื้อสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจังหวัดเชียงใหม่เอาใจสายช็อปเตรียมพบกับกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพวันที่15พฤษภาคม2569วันที่22พฤษภาคม2569และวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ณตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดทั้งของกินของใช้สินค้าโอท็อปและสินค้า SME มากมายลดจริงคุ้มจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปด้วยกันเชิญชวนมาชมชิมช็อปสินค้าไทยราคาคุ้มค่าครบจบในที่เดียวแล้วพบกันตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษณ์สารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิด Happy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8%ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง 32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง 34.6% กลุ่ม Gen Z ค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็คเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบริการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่รสหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ hey! ปีๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
3: ้อ อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
8: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
7: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
8: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
7: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
9: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าได้เวลาอู้จ๋าได้เวลาฟังเพลงแต่กันคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อู้จ๋ากับคุณผู้ฟังเป็นประจำหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงพร้อมกับงานเพลงมวนๆที่เลือกมาฝากเนาะเข้ารายการมาวันนี้รู้สึกดีใจนะจ๊ะรู้สึกดีใจแล้วก็ไลฟ์ออนไลน์น้องเก่งตังติ๊กต็อกก็ยังคงอบอุ่นนะจ๊ะเฮาอบอุ่นอยู่กันจะอีตลอดทั้งรายการเลยได้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณข่าวดีที่แบบได้ยินแล้วน้ำตาจะไหลนะจ๊ะเนาะใครที่เป็นแฟนคลับป้าต้อมพัฒนาสีหวงอมอปมชสันกำแพงเฮานะจ๊ะก็เขาดีว่าป้าจะได้กลับบ้านแล้วนะเจ้าป้าได้ออกโรงพยาบาลแล้วเด้อส่งกำลังใจให้ป้าต้อมกันได้เลยนะเจ้าเนาะ FC ป้าต้อมจากรายการคุยข่าวอปมช.นะเจ้าเดี๋ยวขอเวลากักเนื้อกักตัวนะเจ้ารักษาเนื้อรักษาตัวต่อที่บ้านแถมสักพักหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็นำเสียงป้าต้อมมาทักทายคุณผู้ฟังกันนะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนที่เคยติดตามห้าฟังป้าต้อมก็จะขึ้นตึงหาแล้วก็ทำไทยกันตลอดนะเจ้าไอ้คนซีมอยนะเจ้าฟังจากอำเภอแม่สวยจังหวัดเจียงไฮสวัสดีเจ้าฝนตกก่อตังเจียงไฮเนาะตีเจียงใหม่เริ่มตกสุยๆแล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ว่าบางที่ก็คงจะตกหนักอยู่เนาะน้องเก่งก็พยายามที่จะติดตามสถานการณ์เป็นคนกรุงเทพต่อก็ติดตามดูนะคะขอบคุณเจ้าเนาะคุณใจก็จะเป็น FC รายการคุยข่าวอปมช.ตวยนะเจ้าก็ต้องขอบคุณเจ้าสำหรับพลังกายพลังใจที่มีให้กับปฏิปะต้อมนะเจ้าแม่สวยบรรยากาศดีครับโอ้คอยตอนนี้นอกจากฝนตกบันทักหนาสักเท่าใดแล้วนะเจ้าก็ยังฮ้อนอยู่นะฮ้อนอยู่นะเจ้าเอ้ยจะรายการไปน้ำตาจะไหลคุณผู้ฟังเจ้าในชั่วโมงนี้6โมงแรงเจ้ามีการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายอำเภอเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นตั้งแม่ออนฝางไม่ใช่แม่ออนแม่อายนะเจ้าฝางเจียงเวียงแหงเจียงดาวแม่แตงเสมิงกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มจอมตองแล้วก็อมก๋อยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณหลายท่านหลายคนเนาะที่ทักทายน้องเก่งเข้ามาตั้งไลฟ์ด้วยนะเจ้าแม่เจี๊ยบบอกว่าลายดอยสุเทพนี่บรรยากาศดีเนาะนะเจ้ามันบรรยากาศดีก็อยู่หั่นนะเจ้าบ่ต้องไปซ้อหาตี้บรรยากาศบ่ดีบรรยากาศดีนะดีแล้วนะเจ้าคุณใจบอกว่าขอให้ป้าต้อมดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอพระคุณเจ้าขอพระคุณแตนป้าต้อมตัวไว้นะเจ้าเนาะเพราะว่ากำลังใจป้าต้อมดีมากนะเจ้าหลังจากที่เขาก็พยายามติดตามนะเจ้าถึงแม้ว่าตัวเองจะมาได้ไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลนักนะเจ้าแต่ก็ได้ไปอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปนักแต่ว่าก็พร้อมที่จะได้นำอาการมาอัปเดตเพื่อกับเจ้าหมูของเฮาเจ้าหมูสวททุกคนก็ก็ตึงหาป่าโดยเฉพาะวันเวลาที่เฮามีงานเนาะเวลาที่เฮามีงานเฮาก็จะก็ตึงหาป้าต้อมนะป้าต้อมว่าผู้นำของความสุขอะความบันเทิงมีที่ป้าต้อมหมดเข้าป่าอาหารความสุขความบันเทิงความอารมณ์ดีเนี่ยอยู่กับป้าต้อมเนี่ยนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจให้ป้าต้อมเจ้าป้าต้อมเนาะใครอยู่ใกล้ป้าต้อมก็จะเปิดรายการให้ป้าต้อมดูเด้อ FC ป้าต้อมทักทายกันเข้ามานะเจ้าแล้วก็ให้กำลังใจกันนะเจ้าของให้ป้าดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะเจ้าได้ปิ๊กบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะหลังจากที่อาจจะเบื่อบรรยากาศที่หงยาก็มาเมินพอสมควรเนาะวันนี้ได้จะได้ปิดบ้านละดีใจเราดีใจน้องเก่งในฐานะคนใกล้ตัวคนหนึ่งนะเจ้าก็รู้สึกดีใจมากนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเขายังอยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักน้อยนะเจ้ากำลังใจดีความดีความดันดีขึ้นทุกวันเจ้าขอบคุณแฟนๆทุกท่านแทนแม่แต่เจ้าคุณแม่น้องลีออนเป็นลูกสาวป้าต้อมนะเจ้าใจป้าแม่นะใจป้าต้องมีห้องส่งนี้ละเนาะ
เอาเป็นหยังถ้าป้าต้อมยังมาจัดรายการไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นป้าต้อมจะไปจัดที่บ้านป้าต้อมเอานะเจ้าเอาตอนนี้เรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยเจ้าคุณผู้ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานอากาศภาคค่ำนะเจ้าภาคค่ำวันนี้เป็นจะได้พ่องน้ออัปเดตหรือยังมาอัปเดตเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มาติดตามบ่แต่ว่าตีแน่ๆเปิ้นก็บอกว่าภาคเหนือตอนบนเฮาเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่หลายพื้นที่นะเจ้าโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนแล้วก็ลำปางนะเจ้าซึ่งในชั่วโมงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่หลายอำเภอแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะเจ้าฝนตกพ่องฮ้อนพ่องคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเพราะว่าอาจจะย่าเห่าเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อยไข้กันได้ง่ายนะเจ้านี่ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ขอบพระคุณทุกท่านเจ้าที่เข้ามาทักทายน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านTikTok ในเวลานี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าคุณใจบอกว่าฝนตกทุกวันเลยระวังไข้เลือดออกกันตัวแม่นฝนตกมาไข่ยุงก่อนนักนะเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยต่างๆมันมีมาพร้อมกับสายฝนกันตลอดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังพร้อมที่จะเปิดเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าเนาะในช่วงเวลานี้งานฟังงานเพลงฟังสบายๆกันเจ้า

ก็ตึงหาเนอนะเจ้าเนาะเพลงนี้ต้องเมาเพื่อปัดต้อมเลยนะก็ตึงหาเนอนะเจ้าก็ตึงหาแต่แต่หมู่เฮาเจ้าสวทนี่ตึงก็ตึงหาแต่แต่นะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนนะเจ้าตีพร้อมจะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารงานเพลงม่วนม่วนนะเจ้าเนาะตีนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เฮาได้อู้ได้จากกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงเรื่องของโครงการดีๆเนาะจากทีมข่าวสวทเจียงใหม่คุณข่มสันคำวงรายงานไว้ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่เจียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เปิ้นเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนนะเจ้าซึ่งปัจจุบันก็มีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายคือบริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอนะเจ้ารถพุ่มพวงหรือว่าแม่กาแป๊บๆเนี่ยของมูเฮาเจ้าสวทก็มีนะนะเจ้าก็จะมีมาเป็นประจำและเปิ้นก็ได้เข้าโครงการนี้ตวยวันนี้ที่ว่าการอำเภอหางดงเจียงใหม่เจ้านายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off นะเจ้าการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตึงฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรแล้วก็เครือข่ายภาคเอกชนนะเจ้านำสินค้าอุปโภคบริโภคมาราคาประหยัดเนี่ยออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์เจ้าพาณิชย์จังหวัดเจียงใหม่เนาะนางนิชพลัดวรรณคำนะเจ้าพัฒนาการจังหวัดเจียงใหม่แล้วก็นายจักรินสิรินทรภูมินะเจ้านายอำเภอหางดงพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเนาะนอกจากนี้อำเภอหางดงก็มีรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจำนวน8คันนะเจ้าตึงรถขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะเจ้าพร้อมกับจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยแห่งกว่า60บูธรวมถึงร้านโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาห่วมจำหน่ายเพื่อที่จะเพิ่มตังเลือกคือกับประชาชนในพื้นที่นะเจ้าโดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงตึงหมด90คันคุณผู้ฟังกระจายให้บริการครอบคลุมถึง25อำเภอเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะเจ้าซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้บอกว่ารถพุ่มพวงเนี่ยถือว่าเป็นแฮมหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและก็หมู่บ้านสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ถูกได้ถึงครัวเรือนเลยนะเจ้าช่วยประหยัดตึงกล้าใช้จ่ายแล้วก็กล้าเดินทางนะเจ้าในการที่จะออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐนั้นได้สนับสนุนค่าดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงนะเจ้าเพื่อที่จะช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยสามารถที่จะกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับความสนใจจากห้างค้าผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะเจ้าซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงแล้วก็บูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะเจ้าเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเนาะวันหน้าหลังจากนี้ไปเราอาจจะได้หันรถพุ่มพวงนะเจ้ารถที่ขายสินค้าราคาประหยัดนะเจ้าจากโครงการดีๆของรัฐนะเจ้าเนาะสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือ
ือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็คงจะมีให้บริการกันนักขึ้นนะเจ้าเนาะถือว่าเป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อนะเจ้าน้องเก่งยังคงอยู่ที่งานเพลงกับเมืองม่วนๆแห่งเพลงหนึ่งงานจากน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังเจ้า

ไกลตัวบักไกลใจเนี่ยเจ้างานจากน้องอ้อมณีรัตน์รัตนังก็ยังคงยืนยันในความรู้สึกดีๆได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะเจ้าเนาะเขาไม่ได้อยู่เคียงคู่กันตลอดเวลาแต่ความรู้สึกดีนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะเจ้าเนาะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของเสียงเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้าพยายามที่จะเลือกเพลงม่วนๆนะเจ้าคือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังงานเพลงบางเพลงอาจจะฟังบ่อยๆผ่านในรายการนี้แต่น้องเก่งเจอว่ามันจะบ่เบื่อนะมันจะบ่ก้ายนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่ากู้เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในแนวเพลงฟังสบายๆวันนี้วันศุกร์เจ้าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเดินทางไกลกว่าเดิมก็คือทำงานตีหนึ่งบ้านอยู่แฮมตีหนึ่งนะเจ้าแล้วก็วันเนี้ยวันศุกร์ก็เดินทางเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พักผ่อนก็เดินทางไปอยู่กับครอบครัวนะเจ้าขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางในทุกเส้นทางของคุณผู้ฟังนะเจ้าน้องเก่งต้องขอบคุณหัวใจรัวๆที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะเจ้าผ่านในชั่วโมงนี้กันตัวเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เฮาอยู่แต่กันเจ้าเฮาได้อู้ได้จ๋าได้ฟังเพลงด้วยกันได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันตวยภัยยังบ่ได้ไปใส่ขันดอกเตื้อนะเจ้าคนเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวหลายท่านหลายคนเจ้าสนใจในประเพณีที่ดีงามของหมู่เฮาก็คืองานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะเจ้าซึ่งก็เป็นประเพณีที่หลายท่านหลายคนสนใจแล้วบางท่านก็บอกว่าไปใส่ขันดอกกู้ปีเลยนะเจ้าเกี่ยมดอกไม้เนาะเกี่ยมดอกไม้ที่จะไปใส่ขันดอกด้วยตัวเองแต่บางท่านบอกว่าบ่ค่อยสะดวกในการที่จะมาเตรียมดอกไม้เพราะว่าต้องไปทำงานบ่มีเวลานะเจ้าที่วัดเปิ้นก็มีเฮาได้บูชานะเจ้าสำหรับดอกไม้ที่เฮาจะเอาไปใส่ขันดอกเนาะสามารถที่จะไปเลือกได้เลยเนาะบางทีก็จะมีแม่ค้าแม่ขายกันนักนะเจ้าที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของดอกไม้นะเจ้าที่เฮาจะเอาไปใส่ขันดอกกันเฮาสามารถที่จะไปใส่ขันดอกบูชาเสาอินทกินกันได้จนถึงวันที่19เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังจนถึงวันที่19พฤษภาคมวันนี้ในช่วงวันได้กายไปต่างย่านนั้นก็ดีใจเนอะคุณผู้ฟังหลายคนให้ความสนใจเจ้าอย่างที่บอกว่าบางท่านก็สะดวกที่จะไปใส่ขันดอกยามเจ้าบางท่านก็บอกว่าขอไปมาตอนก็แล้วกันช่วงที่พักเตียงอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็จะไปใส่ขันดอกบางท่านก็บอกว่าจะไปมะแรงบางท่านก็จะต้องมีการวางแผนว่าฉันจะต้องใช้รถอย่างจะใช้รถเครื่องไปก็จะสะดวกดีนะเจ้าไปใช้รถยนต์ไปก็ต้องวางแผนว่าเฮาจะเอารถไปจอดที่ไหนตังใดเนาะเพราะนั้นสะดวกตอนไหนก็สามารถที่จะไปห่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินกันได้เลยซึ่งทางวัดเจดีหลวงท่านก็บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนก็ยังไปได้อยู่เนอะประตูวัดยังเปิดต้อนรับสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจนะเจ้าจะไปห่วมใส่ขันดอกในปีนี้นะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงที่จะเปิดฮือได้ฟังกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการที่เราจะได้นำเสนองานเพลงม่วนๆผ่อนคลายความเครียดฮือกับคุณผู้ฟังนะเจ้าพร้อมกับสิ่งดีๆแฮมไลน์สิ่งหลายอย่างข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตุยติดตามแล้วก็อยู่เป็นกู้กันนะเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันบ่เกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้ง

บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ในช่วงเวลาของช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็ต่อตีเพลงขอบใจเด้อนะเจ้าขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่ที่มีให้แก่กันนะเจ้าบอกว่าจะด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ตามนะเจ้าเฮาก็จะโมเมชั่นว่านี่เป็นกำลังใจที่เปิ้นส่งให้กับเฮานะเจ้าเฮาก็จะแอบปลื้มปิติอยู่คนเดียวมาเป็นหยังนะเจ้าบ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ไผพร้อมที่จะเพ้อเจ้อเพ้อโพกเพ้อฝันแล้วก็เป็นแค่คนคุยแบบนี้ตลอดไปงานเพลงม่วนๆเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำถามไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาตวยพยายามที่จะเร่งเปิดเพลงให้ได้มากที่สุดนะเจ้าเต้าที่จะทำได้กับเวลาที่มีอยู่คุณฟังสามารถที่จะติดตามฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันได้เจ้ากูแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติน้องเก่งก็จะมาปะกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะเจ้าพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเฮ้ยได้ผ่อนคลายความเครียดบอกว่าคุณผู้ฟังจะยะอย่างอยู่นะเจ้าบางท่านทำงานบางท่านขับรถเดินทางบางท่านพักผ่อนนะเจ้าหรือบางท่านทำงานกันไปฟังเพลงกันไปขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านในช่วงเวลานี้กันได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าวันนี้หมดเวลาสำหรับน้องเก่งแล้วเนาะรอบเวียงเชียงใหม่หมดเวลาแล้วเจ้าสำหรับวันนี้ส่งใต้กันกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันมานะเจ้าน้องเก่งพยายามที่จะเปิดให้ได้ครบถึง2เพลงเนาะเราปากันใหม่มีความสุขกันทุกท่านบัดดีลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันทุกท่านทุกคนตวยนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า 148% ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวัฒน์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกโดยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อโอ้ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชษฐ์สร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารท ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่

หน้าบิดามารดา นานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อด
เมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษา

0: หรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัทรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัว ส่วนนางปริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมนทนชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลาย ก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์รณียสถานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลตอาเมดเอลเอนานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น ITA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลมภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
8: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
7: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาด พร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
9: นายแพทย์สมฤทธิ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมงานรุ่มนอุดมพรรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนสำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทางนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมายองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมายองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
14: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัตสกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาร์ตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บจะชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
15: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลอย่างต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
16: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆ เข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
15: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลา วันที่20ถึง21มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่27ถึง28มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่4ถึง5กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผานิชคัดนารายงาน
13: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสารัตน์อยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจู๊ดซุนซับเบลเสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
18: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเตย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
10: ฮะหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
12: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะเจอกันในช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามเรื่องของการศึกษาค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสคทช.ขึ้นเหนือขับเคลื่อนโครงการวันแมปยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นเอกภาพไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
13: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะ สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรัก

ในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าจอมทองแม่แจ่มแม่วางกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่แตงดอยหล่อแม่ริมนะคะและอำเภอฝางรวมถึงอำเภอแม่อายที่จะมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับ 65.1 ถึง 125.0 มิลลิเมตรค่ะมากันที่ฝนปานกลางค่ะเริ่มที่ 35.1 ถึง 65.0 มิลลิเมตรที่อำเภอฮอดค่ะอำเภอสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่อ่อนดอยสะเก็ดพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยปราการค่ะมีการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้เรามาระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองและเรื่องของฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าสู่การเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางเรื่องของหลักสูตรในอนาคตค่ะการศึกษาไม่ใช่เป็นแค่กระดาษแต่เด็กต้องสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการเรียนการสอนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงสำหรับนโยบายสำคัญที่เร่งดำเนินการต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางในเรือนจำซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางมากค่ะเพื่อให้สามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ Co-working Space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working Space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมกันนี้ค่ะได้รับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากนักวิชาการนักวิจัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาทั้งเรื่องของฐานข้อมูลกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้ค่ะยังลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยและเป็นพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับคนทุกช่วงวัยที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อขัดข้องเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเด็กๆที่มาใช้บริการห้องสมุดกันด้วยค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออยากต่อยอดพัฒนาให้ทุกแห่งค่ะเป็นพื้นที่ co-working space สำหรับคนทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุและในอนาคตทุกแห่งต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลสามารถค้นหาเรื่องที่สนใจได้แบบไร้รอยต่อสำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของหนังสือในห้องสมุดหรือที่ศูนย์การเรียนรู้มีน้อยเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำกัดค่ะทางด้านของนางพรสวรรค์กันตรงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคว่าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงเปิดให้บริการมานานค่ะทำให้ตัวอาคารเริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมเช่นระบบไฟฟ้าระบบห้องน้ำ
วัสดุและคารุพันธ์ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการบริการประชาชนนักเรียนและนักศึกษาอยากขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อม

0: การแก้ไขโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะเราจะไปต่อกันที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเดินหน้าสร้างความเข้าใจโครงการ One Map ยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นเอกภาพที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายณัฐวุฒิเปรื้องทุกรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือ One Map อย่างมีประสิทธิภาพระยะที่2โดยมีนายมูฮัมหมัดยังหะสันผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐพร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและตากเข้าร่วมให้การต้อนรับรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการวันแมพเพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายใต้แนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบหรือวันแลนด์วันลอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เกิดเอกภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งช่วยลดข้อขัดแย้งทางด้านที่ดินสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์พื้นที่และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้โครงการวันแมพไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ทางภาครัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเกิดความมั่นใจในสิทธิการถือครองที่ดินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการอยู่อาศัยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4แล้วพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการรวมถึงแนวทางการช่วยเหลือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในระยะที่2ครั้งที่12ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและจังหวัดตากพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้าง
0: ปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอไปตามต่อกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: หน้าที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรินทร์สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารถพุ่มพวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐได้สนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงสามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและบูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
0: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรวดหัวเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้จะพาไปทางอำเภอแม่วางตอนนี้ปอกับนัดดวงจันทร์นอแก้วอปมช.จากอำเภอแม่วางอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับในพื้นที่อำเภอแม่วางนะครับครับในเรื่องของอากาศนะครับเนาะของอากาศนี่ก็ฝนตกนะครับรู้สึกว่าต้นไม้ต้นลำไยนะครับไหลนาพี่น้องเขานะครับก็เริ่มจะได้รับน้ำนะครับผลิตผลก็คงจะดีนะครับลำไยก็ปีนี้รู้สึกว่ามาเหมากันแล้วครับตามไร่ตามสวนลำไยปีนี้คงจะราคาดีหน่อยมาดูนะครับเพราะว่าปีนี้ลำไยบอกค่อยมีนะครับบอกค่อยมีลูกส่วนมากมันจะเป็นใบเป็นอย่างเป็นนักบางที่เปิ้นก็แบ่งใส่นอกฤดูนะครับก็ไปได้ใส่สารแต่คนที่เปิ้นใส่ติดพ่องมาติดหลายนะครับอันนี้ก็ทำฮือลำไยนะครับปอกกาจะมองไล่จองกันนะครับที่บ้านพ่อกำนันก็เห็นหลายเจ้านะครับที่มาเมากันนะครับก็ดีใจดีใจนะครับกับพ่อแม่พี่น้องเขานะครับก็เสียใจที่เปิ้นไม่ได้ทนแสนนะครับเนาะปีหน้านะครับก็คงจะแป้งเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเนาะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจทางวันนี้นะครับก็มีประมงนะครับประมงแม่วางโดยหลอดครับแล้วก็ประมงจังหวัดเปิ้นก็ได้มาติดตามผลแล้วก็เยี่ยมเยือนนะครับที่โคกหนองนาของพ่อกำนันนะครับวันนี้ก็ได้อู้ได้เอ่ยกันนะครับในเรื่องของถ้ามีงบประมาณอย่างก็ขอมาช่วยทางแม่วางตุยนะครับแม่วางก็รู้สึกว่าหลายหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็คงจะไปที่บ้านต้องศาลาหลังจากที่ประมงมาที่บ้านปอสวนปอกำนันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ไปทุ่งศาลาตำบลดอนเป่าแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจปกหนองนาก็มีพัฒนาชุมชนเกษตรนะครับปศุสัตว์นะครับแล้วก็อบต.ครับท้องที่ท้องถิ่นที่ได้สนับสนุนโครงการหกหนองนาในอำเภอแม่วางเขาก็มีหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับอันนี้ก็ทำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับน้อมนำรัชกาลที่10นะครับเพิ่มเติมอันนี้ก็ได้พัฒนากันคณะกรรมการสกนะครับเพิ่นก็ไปเรียกร้องนะครับหรือว่าไปขอความสนใจกับรัฐบาลนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับเพื่อขอออกพรบลำไยนะครับคือมันเหมือนข้าวคือเหมือนยางพาราเหมือนภาคใต้นะครับมันสับปะหลังนะครับข้าวโพดอันนี้มันมีโมดนะครับในส่วนของลำไยนี่ครับอันนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจของทางเหนือเฮาตวยนะครับทางพี่น้องสกนะครับคณะกรรมการก็มีหลายท่านนะครับนี่ก็นำโดยท่านประธานอนบนะครับคนก็ได้ไปเรียกร้องและขอความมั่นใจที่ทำเนียบหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้านะครับเรื่องของลำไยอันนี้ก็คงจะเป็นไปตามกลไกของตลาดขอพยายามเต็มที่นะครับคณะกรรมการสกลำไยนะครับอันนี้ก็พ่อกำนันก็ได้เป็นคณะกรรมการตุยนะครับก็พยายามเต็มที่เพื่อพี่น้องผู้ปลูกลำไยของภาคเหนือนะครับครับเรื่องหอมหัวใหญ่อันนี้เพิ่นก็ตอนนี้เก็บเกี่ยวกันเรียบร้อยรู้สึกว่าก็ผิดหวังไปเมื่อกันนะครับตอนนี้เอาหอมออกก็ปลูกข้าวกันไปตามฤดูกาลเดือนพฤษภาคมนี้ก็ฝนเริ่มตกกันนักนะครับก็ทำให้พี่น้องทั้งดอนเปาทั้งบ้านกาดทุ่งปีนะครับก็เริ่มใส่นากันนะครับเริ่มปลูกข้าวกันครับอันนี้ก็เพื่อเป็นงานที่เสริมรายได้คือกับในครอบครัวนะครับในเรื่องของฝนฟ้านะครับที่เคยมาท่วมมาน้องมาท่วมนะครับที่ทางโซนลุ่มของอำเภอแม่วางทางอำเภอนะครับก็ได้มีมาตรการคือทางพี่น้องบนดอยนะครับทางแม่วินที่อันนี้จะอู้ไปถึงลวด ท่องเที่ยวนะครับที่แม่วินเพิ่นจะมีขี่ช้างล่องแพนะครับล่องแพเพิ่นจะแป่งแปรแป่งอย่างลงน้ำวังนะครับตอนนี้ทางท่านอำเภอนะครับเพิ่นก็ได้ขอนะครับขอคือพี่น้องที่เพิ่นทำแพนะครับลงซึ่งเป็นกีดขวางของน้ำนะครับขอคือรื้อถอนกันนะครับในเดือนพฤษภาก็ได้รับความร่วมมือถ้าว่าเฮาบ่ออกนะครับนี่เวลาน้ำเพิ่นน้ำน้ำนองแม่นะครับแพนะครับหรือว่าตูบที่เป็นแป่งที่กีดช้างลงแพนะครับพายุทำให้น้ำพัดพานะครับเดินแพมานะครับมาทางล่างนะครับทำให้เป็นเครื่องกีดขวางทำให้น้ำมันนะครับท่วมหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ลื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านอำเภอท่านกำนันพยาบาลท่านท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ได้ทำหน้าที่นะครับไปเจรจากันเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการรื้อถอนคราวนี้ก็ทางอำเภอแม่วางนะครับเรื่องท่องเที่ยวนะครับนี่ก็ขอเป็นอันสุดท้ายนะครับแต่เปิ้นกับแม่นะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาตลอดนะครับมาก็มาแวะมาซื้อของนะครับไปแอวตำห้วยมันแนวนะครับแอวทั้งแม่วินขึ้นไปขุนวางนะครับอันนี้ก็ไปทะลุตั้งขุนกลางนะครับไปโดยอินทนนท์พดมาจอมตองนะครับขึ้นไปก็ไปแม่แจ่มนะครับตายทางที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ส่วนมากเพิ่นจะมาทางแม่วางกันนะครับพดผาช่อก็มีนะครับอันนี้ก็ขอรายงานข่าวสารของอำเภอแม่วางนะครับคือกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ฟังรายการของอปมช.นะครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางป่อกำนันดวงจันทร์หนอแก้วอปมช.จากอำเภอแม่วางจัดนะครับ
3: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างอำเภอแม่วางสำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จ่าครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทช.เชียงใหม่ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วค่ะเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
9: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้น สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนการทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็เย็นๆลงละขอบค
7: ุ
6: ณมากนะ
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัย สวท.เชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่15เดือนพฤษภาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันศุกร์นี้รู้สึกมีความสุขกระปรี้กระเปร่าหรือเปล่านะหลายๆคนก็จะได้พักผ่อนกันนะครับแต่มีอีกหลายๆคนรวมทั้งเอี่ยวสุรชัยก็คงไม่ได้พักผ่อนนะครับต้องลุยงานกันต่อนะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์นี้อบรมตั้งแต่เช้ายันนู่นเลยเที่ยงคืนนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็มีภารกิจของรัฐมนตรีนะครับที่ได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงลักษณะอากาศครับภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับบางที่บางแห่งนั้นอาจจะตกมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักฝนตกสะสมในแต่ละพื้นที่นะครับภาคเหนือตอนบนบ้านเราฝนฟ้าอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและอาจจะมีฝนตกหนักหลายที่หลายแห่งส่วนมากก็จะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแล้วก็จังหวัดลำปางนะครับตอนบ่ายๆอากาศก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะเหมือนเอี่ยวสุรชัยนะครับช่วงบ่ายตะกี้นี้ไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีฝนตกลงมานะครับมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงดาวนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวจะมาพูดมาเล่าให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนในเรื่องของมลพิษฝุ่นควันนะครับวันนี้อากาศดีๆเช่นเคยนะครับเมื่อเช้าขับขี่รถผ่านแถวๆใกล้ๆเชิงดอยสุเทพผ่านคันคลองชลประทานนะครับได้เห็นวิวดอยเนี่ยนะครับโอ้โหใสมากนะครับไม่มีฝุ่นแม้แต่น้อยนะครับทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนะครับไม่มีการเผาในที่โล่งนะครับไม่พบจุดความร้อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบ้านเรานะครับอย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็มีการประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนกันจริงๆแล้วนะครับตอนแรกคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมแต่ที่ไหนได้นะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนวันนี้แล้วนะครับเอาในช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะเอ๊รู้สึกว่าเสียงแหบๆนะครับไม่รู้ว่าพูดมากหรือเปล่าเนาะให้ฟังเพลงจาก SL Music นะครับสาวมหาลัย

สาวมหาลัยครับเพลงเพราะๆน่ารักนะครับหยิบมาฝากให้ได้ฟังกันนะครับในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับหนุนรถพุ่มพวงนะครับที่เป็นรถพ่วงเร่ขายสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ไปขายในชุมชนต่างๆนะในราคาประหยัดราคาพิเศษนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้ไปที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นประธานในการคิกออฟเปิดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนาะทั้งฝ่ายปกครองทั้งพาณิชย์ทั้งเกษตรแล้วก็เครือข่ายภาคเอกชนนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับก็มีท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มีนายอำเภอหางดงแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็บอกว่าเนี่ยรถพุ่มพวงเนี่ยนะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านที่สามารถที่จะเข้าไปขายได้นะครับเป็นสินค้าราคาถูกขับขี่ไปจนถึงครัวเรือนเลยนะครับช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางนะครับเพราะว่ารถพุ่มพวงเนี่ยก็จะขับจะขี่เข้าไปขายจนถึงพื้นที่บ้านของท่านเลยนะครับจะได้ช่วยกระจายสินค้าก่อนหน้านี้เราจะมีการจัดทุกวันศุกร์เนาะที่จะมาจำหน่ายที่ว่าการอำเภอนะครับรวมถึงในห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็มีการจัดสินค้าไทยช่วยไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีรถพุ่มพวงออกไปขายถึงที่ถึงบ้านครับที่อำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ8คันนะครับมีทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กพร้อมกับบูธสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธนะครับรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดนะครับที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าจะพูดถึงรวมๆของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมในโครงการ8คันด้วยกันครับมีทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กพร้อมจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธนะครับก็จะกระจายให้บริการครอบคลุม25อำเภอนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพนะครับเป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงพาณิชย์และนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเนาะฟังอะไรดีพี่เกี้ยวริสมันพงเรืองรองดีไหมเพลงเพราะๆที่อยากจะมอบให้นะครับ

ฟังเพลงเพราะๆนะครับขอให้มีความสุขนะกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะมีการแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรนะครับเขารวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวนะครับพร้อมกับลูกจ้างออกทะเบียนเท็จสวมสิทธิ์เอื้อทุนจินเทานะครับเนี่ยนะวันนี้สักประมาณบ่าย4โมงเนี่ยนะครับทางสำนักงานปปทภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะที่นั่นเนี่ยก็มีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็มีทางตำรวจนะครับมีทางปปทมีปปชเขาร่วมกันแถลงข่าวผลปฏิบัติการเผยเงามังกรนะครับสืบเนื่องจากช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่จาก5หน่วยงานนะครับอย่างที่เอี่ยวสุรชัยพูดรายชื่อไปตะกี้เนี่ยนะเขาได้ร่วมกันจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวนะครับโดยการจัดทำทะเบียนเท็จให้กับนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนวัย31ปีนะครับผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูครับซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับกุมในคดีครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับหลังจากที่ขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเขาก็มีการขยายผลนะฮะเขามีการขยายผลแล้วก็นโยบายของทางรัฐบาลก็จะปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็ทุนจีนสีเทาอย่างจริงจังครับได้สั่งการให้กับกรมการปกครองเร่งตรวจสอบประวัติทางทะเบียนของนายหมิงเฉินซันโดยพบพิรุธหลายจุดนะครับก็เชื่อว่าเป็นการใช้ระบบทะเบียนราษฎรที่เอื้อประโยชน์ต่อการอาศัยอยู่แล้วก็ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะครับชุดของกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับพร้อมกับประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนพบว่านายหมิงเฉินซันได้ย้ายชื่อเข้ามาที่ทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่12ตุลาคม2565นะครับทั้งที่เขาไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงนะโดยมีอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปเป็นปลัดอำเภอที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ประสานขอให้เจ้าบ้านรายหนึ่งรับย้ายชื่อของนายหมิงเฉินซันเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวครับเพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เป็นบัตรสีชมพูนะหลังจากได้รับบัตรสีชมพูแล้วเนี่ยนายหมิงเฉินซันเนี่ยก็เดินทางออกจากพื้นที่ทันทีแล้วก็ไม่เคยกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเลยนะครับเมื่อมีการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการสวมสิทธิ์กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวซึ่งถูกจับกุมในปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงแล้วก็สลายหมอกเชียงดาวเมื่อปีที่แล้วครับโดยบางรายในเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ทุนสีเทาและก็หลบหนีคดีมาจากประเทศจีนครับนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวเนี่ยนะครับเคยทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรสีขาวเลข0จำนวน445รายนะครับในช่วงปี2564ซึ่งก็เคยทำนะเลยพบตัวอย่าง18รายที่อาจจะเป็นการออกเอกสารโดยมิชอบนะครับสำหรับการดำเนินคดีทางกฎหมายเบื้องต้นได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหา2รายนะครับได้แก่ปลัดอำเภอฮอดที่เป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวเนี่ยนะแล้วก็ลูกจ้างที่อำเภอเชียงดาวอีก1คนนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นเนี่ยทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองเอกสารพนักงานสอบสวนก็จะทยอยออกหมายเรียกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเร่งเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เดินหน้าขยายผลในการที่จะสอบสวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนะครับก็มีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งถูกจับตาจากสังคมวงกว้างเลยนะครับ
อ่ะเล่าสู่กันฟังนะอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เอี่ยวสุรชัยหยิบยกนำมาพูดนำมาเล่านะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับหลากหลายเรื่องที่เอียวสุรชัยหยิบยกมาเล่านะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เขามีการเดินหน้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ One Map นะครับก็คือแผนที่เดียวเนี่ยนะยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นเอกภาพนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเอียวสุรชัยได้มีโอกาสไปที่โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์นะครับก็มีท่านศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปกล่าวต้อนรับนะครับในการเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในมาตราส่วน1ต่อ 4,000 One Map นะฮะจะมีความละเอียดนะตอนนี้เนี่ยนะครับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและก็ความถูกต้องที่ชัดเจนนะสามารถร่วมกันให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้แผนที่คนละแบบคนละลักษณะนะครับแผนที่จากจุดนั้นมันกินเข้าส่วนนี้แผนที่จากหน่วยนั้นมันกินเข้าส่วนนี้มันไม่มีความเป็นเอกภาพมันไม่เหมือนกันนะถ้าจะพูดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับรวมทั้งเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานต่างๆครับรัฐบาลเขาก็เลยขับเคลื่อนโครงการ One Map เพื่อจัดทำข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับให้ทุกหน่วยงานมาพูดคุยมาหารือกันแล้วก็ตกลงกันใช้แผนที่แบบเดียวกันนะครับในอัตราส่วนที่มันละเอียดมันก็จะได้ข้อมูลตรงกันนะครับเขาก็มานำเสนอในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆเนี่ยภูมิภาคอื่นจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาทำดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันเหมือนกับภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีเขาก็ต้องลงพื้นที่นะครับมาที่เชียงใหม่ที่นี่แล้วก็มีจากแม่ฮ่องสอนลำพูนแล้วก็จังหวัดตากนะครับก็มารับฟังรับทราบข้อมูลต่างๆมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมรับฟังนะจากนั้นนะครับเอียวสุรชัยก็ตามท่านรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับไปเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสนับสนุนดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมคุ้มภูคำนะครับก็เจอกับท่านผอ.ชลประทานเชียงใหม่ด้วยนะครับก็สอบถามว่าปีนี้จะแล้งอีกไหมผอ.ครับจะแล้งไหมนะครับผอ.พี่กิ่งนะครับก็บอกว่าปีนี้ไม่น่าจะแล้งนะเพราะว่าน้ำดีนะครับพูดเองก็กระไรอยู่นะไปฟังเสียงผอ.สักนิดนึงนะครับ
1: สืบเนื่องจากไอ้เอลนิโยที่กำลังจะมาถึงนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยในส่วนของสำนักงานชลประทานที่1ก็ได้วางมาตรการในการวางแผนจัดการน้ำก็คือเราสำรองน้ำไว้ที่เขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ณขณะนี้มีน้ำอยู่ประมาณ 60% นะครับทั้ง2เขื่อนเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่กวงแล้วก็เขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมด

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับหวังว่าคงจะถูกใจนะเพลงที่มอบให้ได้ฟังกันแล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันในรายการนะครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยนะครับได้มีโอกาสติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ให้ปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมแล้วก็ทันสมัยและยั่งยืนนะครับโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.เนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะไปเยี่ยมที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เขาจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้สมัยใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปยังห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาก็ไปพบปะพูดคุยกับอาจารย์วิทยาลัยสงขลาเชียงใหม่นักวิชาการนักวิจัยด้านการศึกษาของภาคเหนือนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่สะท้อนปัญหาจริงเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้นะครับช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ไปเชียงดาวอย่างที่บอกตอนต้นรายการเนี่ยนะครับก็ไปรับฟังที่อำเภอเชียงดาวครับไปเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการห้องเรียนข้ามขอบนะครับภายใต้โมเดลเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาไร้รอยต่อที่เชื่อมโยง

รู้จากชุมชนสู่ห้องเรียนนะครับเขามีการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเด็กเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตในท้องถิ่นของเขานะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อมนะฮะชื่อเขานะแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่ก็ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาผ่าน3ยุทธศาสตร์นะครับทั้งการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่มันยืดหยุ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนนะครับป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาการสร้างระบบนิเวศเรียนรู้ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะได้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไปด้วยนะครับมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนหรือว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับมันเป็นการเรียนตามอัธยาศัยเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการห้องเรียนข้ามขอบที่เชียงดาวเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดการศึกษาในอนาคตเพราะว่าผู้เรียนสามารถที่จะสะสมหน่วยกิจจากการลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ได้จากวิถีชีวิตไม่จำกัดอยู่ในเพียงห้องเรียนนะครับเขาก็หวังว่าจะขยายผลไปในหลายๆพื้นที่นะครับสร้างโอกาสทางการเรียนให้กับเด็กและเยาวชนนะครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีก็ตามมาที่อำเภอสันกำแพงนะครับโดยท่านรัฐมนตรีมาที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีก็เปิดโอกาสให้รับฟังข้อเสนอแนะเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับจะได้นำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าลงพื้นที่จริงเนี่ยก็จะทำให้เห็นปัญหาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพื่อที่จะได้ไปประมวลแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็มาตรวจดูพื้นที่อาคารที่อาจจะชำรุดนะครับทรุดโทรมไปไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าห้องน้ำวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆตลอดจนเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการบริการประชาชนนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้รู้สึกว่าเสียงแหบนะฟังเพลงก็เพราะเดี๋ยวมาลากันในช่วงท้ายรายการนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับเวลาจะหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับเล่าสั้นๆเนาะโอ้เห็นที่จังหวัดพะเยานะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบออกขึ้นมาแล้วนะครับที่พะเยาครับเขาพากันไปหาเห็ดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพราะว่าตอนนี้ราคาแพงนะกิโลกรัมละ700ถึง800บาทนะครับส่วนที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่วันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการรวบ2หนุ่ม1สาวนะครับที่หิ้วกระเป๋าเดินทางซุกยาบ้ากว่า 1,800,000 เม็ดขึ้นรถทัวร์นะครับเตรียมเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สกัดจับได้ทันแล้วก็จะเร่งขยายผลหาต้นตอนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.ทลายแหล่งเพาะพันธุ์นกป่าที่ตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายนะครับแล้วก็ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ยึดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยนะครับนกปลอดคอลายและก็นกอื่นๆรวมกว่า60ตัวนะครับอยู่ในกรงแขวนไว้เนี่ยนะครับนะนอกจากนี้ที่ช้างเผือกนะครับนะเขาจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับเครือข่ายบัญชีม้าที่มีการกดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับจับได้แถวช้างเผือกนะเพราะว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์สั่งการให้เครือข่ายตระเวนถอนเงินสดตามห้างต่างๆและก็ธนาคารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นำเงินส่งต่อผู้ร่วมขบวนการนะครับก็ไม่รอดนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดจริงๆแล้วครับวันพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันนะเสาร์อาทิตย์เจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับสปะเรื่องเมืองเหนือทางช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับส่วนรายการวิทยุกลับมาเจอกันวันจันทร์สามทุ่มเป็นต้นไปเอี่ยวสุรชัยขอไปพักเสียงกันก่อนนะโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปรับปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
9: นายประกรณ์อินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกต.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตณปัจจุบันนี้ก็มีความเครียดเยอะและทีนี้เนี่ยมาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกระวนกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะคะนี่เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเธติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆมันรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะดิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะ
3: ครับ
4: ธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเน
3: า
4: ะการวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นยาตำรับนะคะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพี อีกตัวหนึ่งเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะคะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะคะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1:1:1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มิลลิลิตรถึง500มิลลิลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลย นะกินไม่ยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเอียนๆบางคนที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งส่วนเป็นสองส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายและแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็นหนึ่งตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้บำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมเนาะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้น นะคะขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮโคเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินต่อเนื่องยาวๆนานๆ นะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะคะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำกำก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกเกล็งเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไวฮูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็จะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผงมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: โอ้ครับ
4: ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันรำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับนะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็ หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองที่ไบโอเบทไม่มีเป็นนิรโทษยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะคะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะคะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะคะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองเนี่ยนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์ นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรก ตัวถัดมานะคะ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนได้ดีเหมือนกันช่วยผ่อนคลายนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราเป็นดอกไม้นี่แหละก็คือกระดังงานะคะกลิ่นก็คือจะสดชื่นหน่อยนะคะกระดังงาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการปรับการหายใจได้นะใครที่รู้สึกว่าใจสั่นนะหายใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยกระดังงาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แท้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอระดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูดมะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ
3: mm-hmm.
4: แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ติดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยเราก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะ ก็สามารถช่วยได้นะคะ นอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหาร นะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคะคิดบวกเนาะแผนไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้ารมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลแบบองค์รวมของแผนไทยนะคะก็แนะนำกันว่าถ้าใครมีความเครียดอยากจะหาทางเลือกในการดูแลนะคะนอกจากจะมีการใช้ยาก็มาลองนวดดูกันก็ได้นะคะนวดปรับสมดุลอารมณ์นวดคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้นอนหลับสบายหรือ

0: 290473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ022900473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมๆแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
15: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
16: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
14: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
15: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
17: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
18: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
17: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
18: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
17: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
18: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
17: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
19: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอ

0: กลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศรโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศรเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
1: อ๋อจากเชียงใหม่ค่ะ
0: อ้าวเชียงใหม่
1: การ ยานนะคะ
0: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
1: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนป่านนี้แล้วไหล่อ่ะมันยังไม่หายค่ะมันไม่ทราบว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้มันยังเจ็บอยู่อะค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่ห้ามขึ้นเองนี่มันไม่ได้อะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่าคะ
0: เหมือนไหล่ติดเลยเหมือนไหล่ติดอ่ะ
2: ยกต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
1: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
2: คุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
1: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
2: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
1: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
2: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
1: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้หนึ่งแผง
2: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
1: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวก็เองข้างซ้ายครึ่งซีกเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
2: เอาหรอปวดข้างขวา
1: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
2: แล้วก็คือ
1: ขวาปล่อยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหาก
2: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทำท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ๊ะ
1: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
2: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่างแล้ว
1: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
2: แล้วมีการประคบอะไรอย่างงี้บ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอ้ยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว
2: ้
1: ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันหายให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อะมันไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะ
2: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเนาะก็ลองดู
1: หมดไปสองแผงแล้วอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
2: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกน่ะ
1: ค่ะอ๋อต้องกลับไปหาหมอกระดูกก็พยายามอยู่ว่ากินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให้ที
2: ่
1: ปีนที่กันน่ะมันก็ยังดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู่
2: เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเรา พักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ๊ะเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
1: ก็มันมาอยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้ย้อนที่20วันที่20หมอยุรกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วย
3: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
2: 20นี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
1: เดือนนี้แหละค่ะ
3: โอ้ดีเลยงั้นไปหา2หมอเลย
2: ใช
3: ่นะไปแจ้งเขาเลย
1: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนคนเยอะมากเลยต้องไปตั้งแต่10โมง
2: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ส่งต่อไปเอง
3: เงินก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดหนึ่ง
1: จะไปถ้าสมมุติว่าไปสองหมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอะเกือบสุดท้ายอะ
2: เข้าใจ
3: ก็ต้องยอมก็ต้องยอม
2: เข้าใจใช่
3: ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันนึง
2: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะ
3: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันหนึ่งครึ่งค่อนวันนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
2: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
3: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
1: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค่ะ
3: แล้วใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
1: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงแซ่บๆก็ยังตกเลย
3: นั่นน่ะสิ
1: ก
3: ็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
1: ไปทั้งครึ่งซีกเลยค
3: ่
1: ะ
3: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
1: เพราะนั้นก็พยายามเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแข็งขึ้นจากเตียงพอดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายประยุกต์ด้วย
3: มีใครช่วยอะไร
1: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้ก็ใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
3: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
1: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่ง
3: ต้องให้เขามาประจำนะ
2: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
3: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
1: จะพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยพอคือมันเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอ่ะ
3: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ทำได้ไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้
1: แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
3: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือเดี๋ยวคุณน้าเดี๋ยวไม่จบของคุณน้าได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
1: ใ ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ไป
1: คิวฉีดเนี่ยคิวตรวจฉีดเนี่ยแต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
3: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทำตามที่ก็หมอเขาให้ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
2: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
3: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
2: แต่ถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
3: ใช่ใช่ไปถาม
2: หรือตรงนั้นแหละ
3: ไปถาม
2: ที่อยู่ตรงนั้น
3: น่ะไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
1: อ๋อจะได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
3: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันหนึ่งคลอดวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
1: ค่ะค่ะ
3: โอเคนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วยังไงมาปรึกษาใหม่
1: คุณหมอแล้วก็
3: จ้ะ
1: คุณมันลง
3: จ้าจ้าจ้ามันจะไม่จบมันจะไม่จบโอเคครับ
1: โทรจะโทรแล้วโทร
3: ไม่ติดนะโอเคจ้าอ้าวสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ในหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
1: ค
3: ่ะโอเคครับหมดเวลาเข้าจานครับครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีนายจ้าง
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบล็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีนายจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
15: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
16: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบ Third Party โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ได้ความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางเรื่องทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่ฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบให้ความรู้ให้สติปัญญาแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจคือฟังแล้วสบายใจแก่ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมปี2569ค่ะเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันพระนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหรือว่าชี้แจงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นต้นฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันในการที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอบถามพิจารณาไตรตรองทบทวนในคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมจัดหมวดหมู่ลงบทพยัญชนะแปลเป็นภาษาต่างๆเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกต่อๆกันมาเราก็นำมาบอกต่อๆกันไปโดยทุกสัปดาห์ก็จะมีพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยเรามีประเด็นตรงไหนเข้าใจอย่างไรอย่างไรเราก็มาพูดคุยกันโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมอ่านร่วมพูดคุยกันไปด้วยในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเ
0: จ้าค่ะวันนี้จะมาถึงพระสูตรที่40ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ข้อที่40เจริญพร
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวดที่มีธรรมะ9ประการกริวันนวกะนิบาตและซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกะนิบาตใน9ประการเนี่ยก็จะเลือกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตแล้วเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกแล้วในแต่ละเซตเขาก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี้
0: ก็ยัง
1: อยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิก้าวกันด้วยกันและการรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยร่วมสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันแต่ซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันก็จะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40เป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนหนึ่งที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลย
0: Okay.
1: ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างนะเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างช้างนี่เขาจะมีหลายศัพท์เนอะใช้คำว่านาคะก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ได้กุญชรก็ได้มีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงก็เปรียบเหมือน ช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ทีนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างช้างเล็กอะไรต่างๆแล้วพออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแหมจะกินอะไรเดี๋ยวมันก็ทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างนี้หล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแหมมันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยแมวดีกว่าลุกพลาดเหลือเกินแล้วตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลงหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวทีนี้พออยู่ผู้เดียวนี่สบายยังไงอาจจะหักกิ่งไม้ลงมาก็กินคนเดียวจะเดินขึ้นจากน้ำลงไปในน้ำก็ไม่ต้องมาคอยเบียดเสียดยัดเยียดกับพวกที่จะขึ้นจะลงก็สบายกายสบายใจดีช้างเขาว่าอย่างนี้นะช้างก็มีความ
0: คิด
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาแล้วเปรียบกับภิกษุทั้งหลายหรือว่าอย่างเราอย่างนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าเราอยู่คลุกคลีคลุกคลีปะปนกันในที่นี้หมายถึงคลุกคลีกับใครถ้ากรณีของภิกษุก็ถูกคลุกคลีด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันคลุกคลีเยอะเอาทำยังไงเอาเราก็หลีกออกคราวนี้ภิกษุรูปนี้ก็หลีกออกไปอยู่ผู้เดียวอยู่ที่ไหนป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางไปอยู่แล้วไงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือเดินว่างก็ได้นะแล้วทำยังไงกำจัดนิวรณ์มันกำจัดนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี5ข้อเนาะนิวรณ์ความเพ่งเล็ง1 2พยาบาท3ความง่วงซึม4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็5ความเคลือบแคลงเห็นแยงกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ละฌานละฌานจนถึง5 6 7 8และ9แต่ละฌานละฌานท่านใช้คำนี้บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้โรคขันนะคือเปรียบเหมือนช้างนะช้างที่มีโรคขันแบบไม่เบิกบานใจเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันมากแล้วก็เหมือนกับภิกษุที่ว่าพอไปอยู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วจิตใจมีความสงบก็บำบัดโรคขันแล้วก็เราก็กำจัดกิเลสโรคกันนี้ก็คือกิเลสที่ว่ามารบกวนจิตใจนั่นเองอันนี้คือพระสูตรโครงของพระสูตรเขาเป็นอย่างนี
0: ้
1: ในข้อที่40ทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคุณตั้งใจอันนี้เรามาคิดดูอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเคสของภิกษุใช่ไหมแล้วตัวเราอย่างเงี้ยยังคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคือเรือนนั่นแหละเดี๋ยวก็พี่สาวน้องชายเพื่อนบ้านคู่ครองลูกโอ้การงานหัวหน้าลูกน้องมันวุ่นวายไปหมดการจราจรมันโอ้โหไม่ได้แบบจะสงบได้เลยโอเคปะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเหมือนช้างที่วุ่นวายนะเขาเรียกว่ามีโรคคันแล้วก็แบบไม่สบายใจนะพุ่งพล่านแล้วก็เหมือนเรามีภาษาต่างๆมากมายเอาทำไงอ่ะเอาคุณก็ไปหลีกเร้นบ้างสมัยต่อมาทำไงเราก็มาคิดว่าฉันจะไปอยู่เรือนว่างฉันจะไปอยู่ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางนี่คือสเปคในความที่ว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดของพระพุทธเจ้านะ
0: เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะ
1: สงัดที่หลีกเร้นสงัดนี่มีสองอย่างสงัดที่เป็นทางกายคือสถานที่แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสงัดทางใจที่เป็นชั้น1ถึงชั้น9อย่างนี้ให้เกิดความสงัดทางใจอันนี้ถึงจะดีเปรียบเหมือนช้างพลายช้างพญาช้างตัวนี้แล้วก็คือเหมือนเวลาเราบางทีเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปสักอาทิตย์นึง2 อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้น หรือว่าเดือนนี้แล้วก็ต้นปีปลายปีกลางปีบางคนก็ไปปีหนึ่งหลายครั้งเพื่อหาความสงบใจโดยใช้สถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้อีกจุดหนึ่งคุณใจก็คือว่าบางทีความสงบใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากที่ที่มันสงบก็ได้แล้วนี้เราได้เคยคุยกันมาในพระสูตรก่อนๆ นะรู้สึกถ้าเราไปตอนต้นๆของหมวดนี้เลยจะประมาณข้อ1ข้อ2 10ข้อแรกนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิด
0: จุค่ะ
1: เรื่องของพระเมขิยะพระเมขิยะนี่สุดจะอยู่ในข้อที่3ตอนนี้อยู่ข้อที่40นะถ้าเรากลับไปดูย้อนในข้อที่3นะข้อที่3เรื่องท่านพระเมขิยะเนี่ยพระอาจารย์เอามาได้ฟังในช่วงคลังพระสูตรด้วยนะเพราะมันมีเรื่องพระสูตรที่น่าสนใจตรงนี้เพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมาให้ท่านฟังเมขิยะสูตรเนี่ยพูดถึงพระเมขิยะที่เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ขอไปหลีกเร้นในป่าที่มีความสงัดเงียบแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โหถูกกลุ่มลุมฟุ้งซ่านไม่สงบกามราคะเข้าแทรกวุ่นวายอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็จะไม่ฮะ
0: เจ้าค
1: ่ะก็เพราะว่าสงบกายมันไม่ได้หมายความว่ามันสงบใจได้ด้วยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆที่จะทำความสงบใจให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีจิตใจสงบแล้วเนี่ยคุณตาใจอยู่ที่ไหนเขาก็ทำความสงบได
0: ้อันนี้จริงเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้อยู่นะทีนี้ถ้ามันบางทีมันนั่นนี้นู่นมากบางทีเราก็ต้องไปเติมพลังบ้างเขาจะมีคำว่าไปชาร์จพลัง
0: ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตนิดนึงเข้าคอร์สปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนั้นแหละปฏิบัติได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: สงบจริงจริงเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นถ้าเราอยู่วุ่นวายอยู่ครองเรือนในบ้านเจอคนนั้นคนนี้เราจะทำความสงบไม่ได้ก็ไม่ใช
0: ่
1: ก็ต้องทำให้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามันมากจริงๆอ่ะเจอภาษานั่นนี่โน่นเออเราก็ควรจะไปหลีกเร้นบ้างเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นสองจุดนี้ก็แยกกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่แยกกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันก็คือกายใจของเราเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเจอคนเยอะแยะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นแล้วทำเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านเจอผู้คนมากมายท่านจะจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นแต่ว่าก็มีเวลาไปหลีกเร้นบ้างเพราะเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่จะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
0: okay. อัน
1: นี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปแล้วคำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้น
0: mm-hmm.
1: แต่ okay. ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางแต่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงๆคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี่ด้วยนะสัมภาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่คือความบีบคั้นเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่จริงๆเดี๋ยวจะไปพูดในจุดนั้นแต่ว่าเอาก็ถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายกับบวชพระเป็นผู้หญิงกับบวชชีอย่างเงี้ย
0: ก็
1: มันสุดตรงคือจะว่าไม่ใช่สุดตรงแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไป ิเลสจะพาไปแต่ทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางเนี่ยมันจะดีที่สุดระวังกิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี
0: ้เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขา
1: ใช่
0: เขาไม่ทราบเขานึกว่าไปโทษสถานที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านก็เคสที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี่เลยคือท่านพระเมกียะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเล่นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือในข้อที่40
0: ข้อที่40
1: ค่ะถัดมาก็ข้อที่41แล้วข้อที่41นี่ก็น่าสนใจนะชื่อว่าตะพุทธสูตรตะพุทธสูตรพูดถึงคฤหัสถ์ที่ชื่อตะพุทธมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอท่านพระอานนท์ที่แบบว่าคือตัวของตะพุทธเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เน
0: า
1: ะแล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีการกินอาหารเที่ยวนั่นเพลินๆอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่พวกพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มๆก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะเขาว่าอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: เขาว่าอย่างมันจะเป็นไปได้หรือคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดงี้แล้วกันแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวกพระหนุ่มๆเนี่ยมันได้เหรอผมทำไม่ได้เลยท่านพระอนนท์ว่าอย่างไรในอุปมาข้อนี้ตะพุทธสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
0: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: พระหนุ่มๆเพราะว่าอาจจะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลคีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละความบันเทิง
1: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นท้าวสกัดเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีคือไม่มีเลย
0: ค
1: ือท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตว่าอย่างนี้คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกเนี้ยเรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าค่ะ
1: ก็เลยอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำก็ได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั้นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้และนี่ตั้งเป็นข้อสังเกตไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอานนท์รับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบเนี้ยเป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
0: ์
1: พูดตปุสสาสูตรเสร็จปุ๊บก็จะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
0: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในที่นี้ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอานนท์ทั้งตปุสสะคฤหบดี นะไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปในทางกามเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะหมายถึงลีออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นนะว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้นะแล้วพอฟังตรงนี้นะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เรามาทำความเข้าใจในตัมปุสสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์ตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในทิกในขมาได้ไงทำไมเออท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเราให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตัปปุสสะฟังนะมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมท่านมาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกามต้องมีสติก่อนแล้วถูกปะ
0: จะ
1: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกปะเขาต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใดๆก็ว่าไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นนะเพลินไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บเออทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้นะเออทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาด้วยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันดีมันสงบแสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาทั้งนั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำทำวิธีคือทำอะไรทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อมไปแล่นไปเลื่อมใสนะแล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุ2ประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอานิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันไม่ดีเห็นอานิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆและทำให้มากๆพอทำให้มากๆแล้วจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีฌานหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้ละว่าอันนี้ไม่ดีเป็นงี้ดีเป็นงี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสียอานิสงส์หนึ่งมีสติสองมีปัญญาและสามมีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแล้วพอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่1ขึ้นมาได้คำถามตรงนี้นะคุณในใจว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ฌาน1ใช่มั้ยยังไม่ได้ฌานนี่ตอนนี้เราไม่ได้ฌานเรายังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอานิสงส์ ของฌานหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ฌานหนึ่งเข้าใจปะ
0: ยังไม่ได
1: ้โทษในกามมันก็ได้อยู่ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเคียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเอล่าอันนี้ส่งในกามานี่คืออะไรโอ้ก็อันนี้ส่งคือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงแล้วเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามไงไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆเลยแหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อน
0: เ
1: ราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งโอ้มันมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาไงสมาธิตามมาก็คือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศูนย์นี่มากามซึ่งมันยังไม่จบก่อนนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบสบายใจแล้วอยู่อย่างดีนะทำให้มากเจริญให้มากละแต่ปรากฏว่ามีอาพาธมันมีอาพาธอาพาธนี่คืออะไรอ๋อก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามมันยังแทรกมาอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ยังมีความคิดที่เป็นในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรแต่ว่ามีอาพาธเกิดขึ้นแทรกแสงเกิดขึ้นแทรกแสงเป็นความกดดันจะทำยังไงจะทำยังไงท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารมันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยในวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนา
0: ะ
1: ความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินบ้าป่าตรงนั้นนี่เป็นจากานุสติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมาจากเรื่องที่เราไปให้ทานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมาแทรกตรงไหนเอาบางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแม้ทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะโอ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเนี่ยเขาก็ด่ากันด้วยโอ้ยมันก็เลยคิดเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมานะเอางี้ในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยให้มีแต่ปีติสุขไว้จบวิตกวิจารไม่ต้องมีนี่คือจึงเป็นแนวจากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
0: ขึ้นฌานสอง
1: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปอ้าวทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอีกอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดได้ไงมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปินบุเก่าตัวที่ฉลาด
0: เจ้าค
1: ่ะเพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากแล้วก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอานิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอานิสงส์นั้นให้อย่างทั่วถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณได้ใจกันใช่ไหมสมมติว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่งหรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี้ยเราก็ติดอยู่เนี้ย
0: อ
1: ันนี้คือคุณติดแล้วนะแต่ว่าคุณติดก็คือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่ มันมีช่องไว้อยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมปาทสูตรประสูตรข้อที่42ต่อไปนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดกันนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่1ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่1นี่ไงว่าทุกสิ่งเนี่ยคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนา
0: ะ
1: แล้วก็โทษนั้นต่ำสามของมันนั่นก็เรียกว่านิสสระโทษนั้นต่ำสามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไ
0: หม
1: แต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นนะมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาอ่ะเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับกามที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปิติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยและโทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าแต่โทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือกามแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้คนเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรามาเห็นโทษของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรีตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้โอ้งั้นไม่เอาดีกว่ายังไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึงจิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้และตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเอง
0: เนี่ยมัน
1: ไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนา
0: ตั้ง
1: น้อมจิตไปใช่
0: ตรง
1: น
0: ี
1: ้นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆแล้วมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เรา deliberately เจาะจงลงไปเฉพาะแล้วต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
0: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่
0: ตามลำดับเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอพิจารณาให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาณปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใจถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่ แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังอย่างดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าฌานหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
0: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
1: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนดได้ก็รายละเอียดพวกนี้ไปอีกแต่นี้พอทำได้แล้วเข้าจากหนึ่งมาสองได้ก็จะเป็นการดีเห็นอานิสงส์ของสองคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
0: ต่างแน่นอน
1: ใช่ไงเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้อ่ะเรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35คาวีสูตรพูดถึงการที่ว่าทำฌานที่หนึ่งเนี่ยรู้จักเขตรู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับตัมปุสสูตรก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ปะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่2ทั้งนั้นที่เห็นอยู่ว่าฌานที่2นั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่2เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่2ฉันต้องได้ฌานที่2ไม่ใช่นะคุณต้องเห็นโทษในฌานที่1และได้รับอนิสงส์ของฌานที่2เห็นโทษในฌานที่1ได้รับอนิสงส์ของฌานที่2ตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่2จึงเข้าฌานที่2ได
0: ้
1: ให้พระอาจารย์อย่าไม่กังวลไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่สองว่าฉันต้องเข้าฌานที่สองให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่สองแต่สิ่งที่เราต้องทำคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคำนี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่หนึ่งแล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองให้มากเห็นโทษของฌานที่หนึ่งนะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศลว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได
0: ้
1: อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีอกุศลวิตกมาแทรกอยู
0: ่
1: ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงเนี้ยเราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอนิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารเราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่าคุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้ ก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงง่ายได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษฌานที่หนึ่งแล้วก็ได้รับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อานิสงส์และเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อานิสงส์ของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อานิสงส์เอาอานิสงส์ของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะเข้าสู่ฌานที่สองได้มันเข้าสู่ฌานที่สองได้ทีนี้ทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากได้เห็นโทษในวิตกแล้วก็เห็นอนิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณเดินใจไปจนถึงขั้นที่9นู่นเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะคือต้องเห็นโทษของฌานที่เราอยู่ปัจจุบันน
1: ั
0: ้นแล้วก็ได้เห็นอนิสงส์ของฌานถัดไป
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็พยายามเจริญให้มากทำให้มากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเองอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเจ้าค่ะ
1: มันจะเลื่อนไปตามลำดับของมันเองในที่นี้คำว่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เราต้อง deliberate เราต้องเจาะจงเจาะจงในที่นี้คือไล่ไปตามลำดับที่มันใกล้เคียงกันอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนข้อ35ที่แม่โคตัวที่ไม่ฉลาดตัวที่ไม่ฉลาดเพราะคุณจะแบบเด้งๆแบงหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันคุณยังไม่เห็นโทษมันไม่ได้
0: ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ
1: ้
0: า
1: ค่ะ
0: ไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
1: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ก่อนนั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในทีแคปข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในทีแคบนะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
1: ใช่ใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวกลับไปที่41นิดนึงนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4แต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติจะแล้วอุเบกขาแล้วฉันทำไงต่ออย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัสสูตรว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41เนี่ยนะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานจตุตฌานก็มาอากาสัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเราไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้อย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันขั้นปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นอาพาธคือไอสมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
0: ้
1: เช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ฌานสี่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นให้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปแต่จนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
0: จบค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลมเนื่องจากไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้ว เข้าออกเข้าออกเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มพั่มพุ่มพั่มได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
0: ้อืมชัวร์ค่ะ
1: ทีนี้ในตาปุษานะพอฟังเทศเรื่องนี้คุณใจเขาก็ไม่ได้บอกว่าในตาปุษานี้บรรลุธรรมขั้นไหนๆนะไม่ได้อธิบายถึงว่า
0: ไม่ได
1: ้
0: บอกไว
1: ้ไม่ได้บอกไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอ๋อแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: 42สัมปทาสูตรวันนี้เราจะจบตรงนี้จะเอาเรื่องนี้ให้ได้พูดถึงการบรรลุช่องว่างคำว่าช่องว่างนี่คือโอกาสโอกาสในที่คับแคบคับแคบนี่คือจุดที่มันบีบคั้นสถานการณ์ก็คือเป็นเรื่องที่เทวดาชื่อปัญจาลจันทะเทพบุตรปัญจาลจันทะเทพบุตรนี่มาหาท่านพระอุทายีมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

0: ก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างความว่างโอกาสเขาใช้คำว่าโอกาสะแล้วก็คำว่ารู้นะตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคตังโอกาสังอวิทาปุริเมทโสภาษาสั้นตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการบีบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสโอกาสในความบีบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใจข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นน่ะคืออะไรท่านมานนท์ก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี่คือกามคุณ5ไงถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างอัตถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกระเรศผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างนะจ๊ะคำนี
1: ้
0: บรรพชาคือโอกาสว่างไม่ใช่โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็ในระยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี่พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องแล้วมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันดันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารไปตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คือการแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึ้งปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยเขาไปหลีกเล่นเลยอ้าวก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เฮ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอตักพุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สิเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษและให้ได้อานิสงส์คุณจะไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้แหละคือจึงเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณใจ
1: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมใช่ใช่ใช
0: ่องค์8อันประเสริฐ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อริยะคือประเสริฐ8อย่างเนาะก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมดขององค์8อย่างนี้เข้ากันเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสัมปชัญญะสมาสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แหละคือช่องคือโอกาสคือทางที่พอเราตันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีทางไปคุณใจเราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของกาม หนึ่งอย่างแบ

0: ทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นโดยเฉพาะจากค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วตอนนี้ทำไงแล้วจะไปทางไหนท่านทางมรรคแปดมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเราลงมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำยังไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจสี่อย่างได้ทำยังไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบได้ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองด้วยอำนาจของสมาธิก็คือมรรคแปดที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นนี้ตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะเพราะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นอ่ะแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่ก็เป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังมีทางไปต่อได
1: ้ยังแบบมีทางเล็ดรอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะสัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบมันจึงหมายถึงตรงนี้มันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดเนี่ยไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะสมภพค่าก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขลงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยหลักเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ f a

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solarและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอดสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะตอนท้ายข้อสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังตางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ปากันได้คู่วันเสาร์นะเจ้ากับปอประสนิยพรตะกิติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือว่ามาตรการที่น่าสนใจรวมถึงบทเพลงกำเมืองม่วนๆตอยนะเจ้าช่วงนี้เฮามาติดตามกันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันซึ่งล่าสุดเนี่ยพลิกสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมขานรับนโยบายภาครัฐเร่ง

ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพก็มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าปริมาณน้ำมันในปัจจุบันปีกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วรวมไปถึงปริมาณน้ำมันสำรองยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่สถานการณ์ความสงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านนะจ๊ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตตึงด้านพืชประมงปศุสัตว์เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเผชิญกับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเหมือนกันขณะที่ยอดขายที่ส่วนใหญ่เนี่ยปรับลดลงเนาะตรงนี้เนี่ยภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส่งเรื่องของการประชุมหารือสรุปผลนะเจ้าแล้วก็เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมกู้วันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนอกจากนี้ก็มีการเตรียมดำเนินโครงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดผ่านรถพุ่มพวงเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพเพื่อกับประชาชนโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ตั้งเป้าในการดำเนินการบะต่ำกว่า 90% นะเจ้าเป็นการที่จะปาไปดูไปกอยเกี่ยวกับสินค้าราคาพิเศษราคาประหยัดช่วงโปรโมชั่นลดค่าใช้จ่ายโดยนะเจ้ามาดูเรื่องของการที่จะประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการผนึกกำลังเอกชนผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่เร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามและก็ฝุ่น PM2.5 ก็มีทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวปิกมาแอลเชียงใหม่และก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คือส่วนลดสายการบินโดยร่วมกับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะเจ้าภาคเอกชนก็ยังคงดูเรื่องของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์พลังงานก็เลยมีข้อเรียกร้องคือหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนการทำโปรโมชั่นรวมไปถึงแนวทางอื่นๆในอนาคตที่จะขับเคลื่อนแคมเปญส่งผลดีต่อสุขกับภาวะที่จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจการก้าการลงทุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดทำโปรโมชั่นแคมเปญที่จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวคือปิกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปตัวนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายกิจกรรมด้วยกันเนาะมีตึงกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรม SME กรอเสริมแข็งแกร่งธุรกิจ SME ท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยดิจิทัลสู่จดหมายระดับสากลก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่นะเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับสู่สากลเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัว
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งในยุคเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การทำงานซึ่งประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสมัยใหม่การสร้างมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวคือมีโอกาสทางการธุรกิจในเรื่องของการประกอบอาชีพนะเจ้าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมีศักยภาพถึงด้านวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME คือมีความพร้อมสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติช่วยผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตแล้วก็ยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางของระดับสากลกิจกรรมในเตือนนี้ก็จะมีการออกบูธ SME คลินิกเพื่อฮื้อคำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงผู้ฮื้อบริการด้านดิจิทัลจาก12บริษัทมาฮื้อข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆมาใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาธุรกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดทำเวทีเสวนาคือความรู้เรื่องของเสริมพลังธุรกิจดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากการประกอบ SME แล้วก็มีการเปิดโอกาสคือมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายต่างธุรกิจเรียนรู้การตลาดใหม่ๆห้องฮับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลแห่งตยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการจัดงานที่เกิดขึ้นหลากหลายงานโดยเฉพาะกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเนาะเชียงใหม่พราย2026เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมนี้หนุนไทยชิงเป็นเจ้าภาพจัดเวอร์พาย2030ครั้งแรกในอาเซียนตยนะเจ้าก็มีการประชุมหารือกันเตรียมการจัดกิจกรรมซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมความหลากหลายต่างเพศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับการจัดงานเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลคณะทำงานก็จะมีการนำเสนอจัดกิจกรรมตึงด้านขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็มีมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรดูแลนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานตึงชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศตยนะเจ้าสำหรับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพรายแห่งแรกของประเทศไทยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นนะเจ้าช่วงวันที่17พฤษภาคมกิจกรรม Gen X Run เดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคการรับรองอัตลักษณ์ต่างเพศที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่วันที่22พฤษภาคมกิจกรรมเสวนาตามวิชาการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางเพศธุรกิจสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการแข่งขันCover Danceการประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้าเมย่านะเจ้าแล้วก็วันที่24พฤษภาคมมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเชียงใหม่พรายพาเหรดเริ่มเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเจียงใหม่ผ่านไนบาซ่าเจียงใหม่แล้วก็มาสิ้นสุดที่ควงประตูต้าแปรรวมไปถึงพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนเจียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมตยนะเจ้าแล้วก็มีคณะทำงานเจียงใหม่พรายยังได้ถือโอกาสหารือกับจังหวัดเจียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวอร์พราย2030ของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครซึ่งขนาดนี้ได้ผ่านการคัดเลือกนะเจ้าเข้าไปรอบที่นำเสนอเป็นเจ้าภาพแล้วโดยต้องชิงชัยกับแห่งสองเมืองก็คือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนแล้วก็กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะเจ้าโดยที่วันที่28พฤษภาคมนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการเชิญทุกจังหวัดในประเทศไทยมาร่วมลงนาม MOU ร่วมกันขับเคลื่อนกันเป็นเจ้าภาพหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ
World Pie 2030แล้วเนี่ยจะถือว่าการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือครั้งแรกของอาเซียนตัวเลยนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการประชุมติดตามประเมินมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนาะมีการรายงานความคืบหน้าเตรียมความพร้อมที่จะจัดสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เขาหับการประเมินมรดกโลกตึง7แห่งนะเจ้ากำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่และมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยดำเนินการยังบ่าเสร็จสมบูรณ์เตื้อแต่ว่าหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเพื่อแล้วเสร็จตันการลงพื้นที่ตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะเจ้าโดยกำหนดลงพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน2569สำหรับการประเมินในเตือนนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วของปี2569ตึงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และก็ประเทศไทยในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเมืองมรดกโลกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินในอนาคตดังนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนก็เน้นการทำงานด้วยความพร้อมในทุกมิติและก็สามารถนำอัตลักษณ์ความคุณค่าต่างๆนะเจ้าที่มานำเสนอคือชัดเจนรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเตรียมความพร้อมฮับการประเมินในเตื้อนี้โดยจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างการฮับฮู้เปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงละอ่อนแล้วก็เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาพื้นที่ตัวที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแสดงถึงพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ในการก้าวเข้าสู่เป็นเมืองมรดกโลกต่อไปตัวนะเจ้า

0: ่ดูการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569แล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอาวุโสตาปีเกม69ช่วงวันที่8ถึง14มิถุนายน2569ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเจ้าก็มีทางนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยก็เป็นการร่วมส่งตั๋วแล้วก็มอบโอวาทให้กับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะลุยศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติเตื้อที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะเจ้าสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจำนวน35ชนิดกีฬามีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวม589คนแบ่งเป็นนักกีฬา481คนแล้วก็เจ้าหน้าที่108คนนะจ๊ะส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสก็จะมีการส่งเข้าแข่งขัน13ชนิดกีฬารวมไปถึงทางสมาคมแห่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นสมาคมกีฬานะเจ้าได้ร่วมมือกับทางภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการผู้บริหารฝึกสอนสนับสนุนทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพื่อมุ่งหวังสร้างผลงานที่ดีแล้วก็นำความรู้ความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการมอบโอวาทและก็ฮื้อกำลังใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอฮื้อทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความมีน้ำใส่นักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเก่าครอบครัวแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพตัวเองนะเจ้าแถมเรื่องงานนอกก็จะมีงานเกี่ยวกับการเตรียมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดเตรียมงานแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยนะเจ้าซึ่งประเพณีใส่ขันดอกอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงนับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีที่มาจากความเชื่อโบราณในการขอความคุ้มครองเพื่อบ้านเมืองเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขโดยช่วงเข้าอินทขินตรงกับเดือน8แล้วก็ช่วงออกอินทขินตรงกับเดือน9ต่างปฏิทินล้านนานะเจ้าโดยที่มาที่ไปความเชื่อว่าก็ขอฮื้ออยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอฝนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนะเจ้าแล้วก็มักจะฮ้องว่าเป็นประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกนะเจ้าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินก็เป็นประเพณีที่มีความโดดเด่นมีอัตลักษณ์มีเพียงแห่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าแล้วก็เป็นการเสริมสร้างสนับสนุนเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อที่จะอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งสะท้อนพลังแห่งศรัทธาคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันงดงามอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ฮึบปิ๊กมาคึกคักนะเจ้าประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวตึงชาวไทยชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงนะเจ้าสามารถที่จะร่วมประเพณีแล้วก็ห่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชุดผ้าไทยเข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ช่วงเวลาตั้งแต่6โมงจนถึง4ทุ่มเลยนะเจ้าหรือบางทีก็5ทุ่มเลยของทุกวันที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าม
1: าดูเรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เปิดฮานกาเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรโดยที่จะมีการทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนและเกษตรกรเปิดตัวนวัตกรรมดินพรีเมียมหรือว่าดินเด้งดึงซึ่งเป็นดินปลูกคุณภาพสูงผลิตจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้พัฒนาเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยสามารถปลูกได้ทันทีเพียงที่จะรดน้ำนะจะหดน้ำโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมก็คือจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ดำเนินการจัดการขยะอินทรีย์อย่างต่อเนื่องมุ่งวิจัยพัฒนาเพื่อนำของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าเป็นนวัตกรรมที่ใจได้แต้เลยตึงภาคเกษตรระดับครัวเรือนส่งผลดีตึงเกษตรกับเศรษฐกิจโดยสังคมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าดินเด้งดึงเนี่ยก็ได้ผ่านการพัฒนาจากองค์ความรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์การใช้ไส้เดือนการแปรรูปของเสียทางการเกษตรจนได้ดินปลูกที่มีองค์ประกอบครบตึงชีวภาพกายภาพและเคมีสามารถใช้ปลูกพืชได้หลากหลายตึงพืชผักไม้ผลกาแฟโกโก้ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตัวนะเจ้าช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอากาศนะเจ้าเพราะว่าฤดูร้อนระวังเรื่องของสุขภาพนะเจ้าแล้วก็เรื่องของการเดินทางตัวตอนนี้นอกจากเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังเนี่ยก็จะมีเรื่องการแจ้งเตือนพิษสุนัขบ้าอันตรายถึงชีวิตเลยเน้นย้ำว่าผู้ที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวต้องนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากุ้งปี่เลยนะเจ้าซึ่งต่างแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็เปิดเผยนะเจ้าว่ากรมควบคุมโรคได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นรายแรกของปี69เลยผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายและจากการสอบสวนโรคเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติถูกลูกสุนัขซึ่งสามารถระบุว่ามีเจ้าของก่อนนะเจ้าไปคบบริเวณอุ้งมือขวาช่วงเดือนธันวาคมหลังถูกครบประเมินเนี่ยก็ไม่ได้ทำความสะอาดบาดแผลมาได้ไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังวันเกิดเหตุมามีไผพบลูกสุนัขตัวหั่นแล้วนะเจ้าก็เลยบ่สามารถที่จะระบุอาการหรือว่าบ่ทราบประวัติการมีชีวิตของลูกสุนัขตัวนั้นได้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยจะต้องนำสัตว์เลี้ยงของตัวเก่าไปฉีดวัคซีนเตื้อแรกเมื่อมีอายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดคู่ปีเลยบอกควรที่จะปล่อยฮือสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยบัดไซสายจูงหากพบสุนัขหรือว่าแมวมีอาการดุร้ายหรือเสื่องซึมป่วยตายผิดปกตินะเจ้าเพื่อไปฟังแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีลดความเสี่ยงถูกสุนัขครบหรือว่าทำร้ายยึดหลักคาถา5ยอยาแย่เพื่อสุนัขโคตรโมโหบะเหยียบหางหัวตัวขาทำให้สุนัขเนี่ยตกอกตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังครบกันนะเจ้าก็บางคนที่จะไปแยกด้วยมือเปล่าบะหยิบชามเข้าหรือว่าย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารอยู่แล้วจะไปยุ่งหรือว่าเข้าใกล้สุนัขออกบ้านที่บะมีเจ้าของหรือว่าบะหูจักบะทราบประวัติเลยนะเจ้าตรงนี้เนี่ยโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยสามารถนำเชื้อนี้สู่คนได้ตึงน้ำลายผ่านการกัดการควันการเลียโดนแผลหนังที่เปิดเป็นแผลนะเจ้ายึดหลักเลยว่าต้องปฏิบัติเมื่อบางทีโดนสัตว์ ครบควรหรือว่าเรียนนะเจ้าควรที่จะล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบเพราะว่าระยะฟักตัวหลังที่ได้รับเชื้อเนี่ยมันแน่ชัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งและก็ปริมาณเชื้อที่ได้รับตัวโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์หรือว่า2เดือนบางรายอาจจะเมินถึง1ปีหากปล่อยจนผู้ติดเชื้อแสดงอาการแล้วเนี่ยก็สามารถรักษาได้เสียชีวิตกู้รายเลยนะเจ้าโดยอาการที่แสดงส่วนใหญ่ก็จะมีไข้ปวดหัวมีอาการคันรุนแรงบริเวณบาดแผลคุ้มคลั่งกลัวแสงนะเจ้ากลัวลมกืนน้ำกืนอาหารลำบากถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสายด่วนได้ที่กรมควบคุมโรคโทร1422นะเจ้าข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆโครงการที่น่าสนใจรวมถึงบทเพลงกำเมืองม่วนๆนะเจ้าช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของโครงการชลประทานจึงใหม่ยืนยันแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอรับมือกับภัยแล้งพร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำในการดับไฟป่าภารกิจต่างๆโดยนะเจ้าทางด้านนายเกื้อกูลมานาสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำกักเก็บในเขื่อนแม่ง่าสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่กวนอุดมธารามีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้งแล้วก็มีการส่งเสริมภารกิจสนับสนุนแหล่งน้ำขนาดใหญ่กลางและก็น้อยคือกับหน่วยบินดับไฟป่าเพื่อใช้เป็นจุดลำเลียงน้ำไปโปรยดับไฟป่าในพื้นที่สูงชันเข้าถึงได้ยากรวมถึงทำการติดตั้งจุดจ่ายน้ำแบบงวงจ้างบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกคือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนสามารถนำรถบรรทุกมารับน้ำไปฉีดพ่นละอองเพื่อลดมลพิษ PM 2.5 หรือนำไปหดน้ำต้นไม้สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนะเจ้าวางแผนจะติดตั้งจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมแผ่นหนึ่งแห่งที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด8ถึง19นิ้วจำนวน58เครื่องแล้วก็เครื่องจักรกลรวม102หน่วยพร้อมเมื่อความช่วยเหลือทันทีในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้งพร้อมกันนี้เนี่ยเตรียมกักเก็บน้ำไว้ห้องรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูฝนนะเจ้าแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเชียงใหม่เนี่ยมีน้ำเพียงพอขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างหูคุณค่าใช้น้ำอย่างประหยัดบ่ประมาทเพื่อให้เฮาได้มีน้ำใจตลอดหน้าแล้งไปจนถึงหน้าฝนโตยนะเจ้าแถมเรื่องนึ่งก็จะมีการห่วมการจัดทำฝายแม้วลดปัญหาภัยแล้งชะลอน้ำไหลเร็วมีการห่วมตัวการของประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ห่วมกับหน่วยงานทหารจัดทำฝายชะลอน้ำอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ป่าไม้ลดปัญหาภัยแล้งโดยมีกลางกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกกองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการที่3มีการจัดกำลังพลร่วมกับกิจกรรมจิตอาสากับสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วกับประชาชนในหมู่บ้านแตกแซมร่วมกันจะทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานชั่วคราวก็คือฝายแม้วนะเจ้าด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้ไผ่ก้อนหินบริเวณลำห้วยบ้านแตกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ป่าไม้ลดปัญหาภัยแล้งชะลอน้ำไหลเร็วดักตะกอนในลำน้ำห้วยรวมถึงมีการจัดกิจกรรมนำล่อมาบรรทุกสิ่งของอุปกรณ์ทำฝายชะลอน้ำแล้วก็น้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนะเจ้าลดการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ทั้งจากแรงงานแล้วก็ยานพาหนะที่เข้าถึงมาได้ตวยนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ส่วนลิ้นจี่ก่อนที่จะได้รับการฟื้นฟูก กับพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดตั้งสถานีสาธิตและก่อถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริโดยที่จะมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและก็ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของเศรษฐกิจพ่องนะเจ้าตอนนี้ทางเกษตรเชียงใหม่ก็มีการขับเคลื่อนงานพื้นที่สันกำแพงเยี่ยมชมกลุ่มแมลงเกษตรเศรษฐกิจพร้อมที่จะเร่งสร้างการฮับฮู้วางแผนผลิตข้าวนาปรังฮับมือกับภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางที่จะส่งผลกระทบต่อด้านพลังงานมีการลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานที่เพิ่มมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับฟังปัญหาคือคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ยกระดับการผลิตและก่อพัฒนาเกษตรให้เข้มแข็งมีการไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่ออนสันกระแปงดอยสะเก็ดสารปีหางโดงเสินบะตองในจังหวัดเชียงใหม่โดยเนี่ยเจ้าซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมติดตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกระแปงแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเป็นแปลงใหญ่จิ้งรีดนะเจ้าโดยนายสิริพลเพ็งโฉมประธานกลุ่มก็ฮื้อข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร3ปีมีสมาชิก52รายแล้วก็วางแผนระบบการผลิต200บ่อวางแผนเลี้ยงรุ่นละ100บ่อนะเจ้านำมาส่งฮื้อกลุ่มเพื่อแปรรูปการตลาดปลายทางเป็นจิ้งหรีดพันทองแดงทองดำสดิ้งราคาหน้าฟาร์มในยูตี้250ถึง150บาทต่อกิโลกรัมกรณีแปรรูป3สายพันธุ์ในห่อเดียวเพราะมันจุพันธุ์จำหน่ายราคาห่อละ49บาทนะเจ้ามีตึงจุดเฮียนฮู้การจะแสดงสินค้าทั้งระบบต่อยอดพืชผักสมุนไพรแล้วก็ไปยังเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้าต่อยอดเป็นศูนย์เฮียนฮู้คือกับละอ่อนพร้อมทั้งรับทุนสนับสนุนธุรกิจด้าน AI จากนั้นมีการติดตามพื้นที่เข้าก็คือเป็นการปลูกข้าวนาปังพร้อมให้เจ้าหน้าที่ย้ำเตือนคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนวางแผนผลิตในภาวะตึงเครียดนะเจ้าโดยที่ดูสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรก็ย้ำว่าประชาสัมพันธ์ในการสร้างการฮับฮู้ในการใช้น้ำยังฮู้คุณค่าแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะรองรับมาตรการจากทางภาครัฐโดยนะเจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาไว้ปะกันในเตือนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรม